0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่สามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรก หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทัศนะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ลุศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวประนุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม21 23 19ต่อ21อยู่เส้นทางที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6มนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกบัดนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3ต่อ0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2 Championship 2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีหลังออกสตาร์ทจากกริดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญโซนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motor Sport เวลา 44:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72กรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
14: 1 นาทีกับกปท.
0: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั๊มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั๊มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั๊มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความ

0: เรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าแต่เป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงาน

0: ้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTAซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร ้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่คลังสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้ความจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในน้ำมีมากกว่านมใช้บริโภคความจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกคอสเมติกส่วนใหญ่เครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
3: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิลบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
3: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
2: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
6: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์พูนเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
7: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์พลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นครับก็เป็นผมชอบดูโขนครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่า ถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
6: ปัจจุบันขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้ขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
8: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
9: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
10: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะฉกนราธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
10: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
9: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
11: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
12: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
11: เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
12: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
13: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้าน ความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน E-Sport Championship Asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ CE Sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
14: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนองค์ที่สอนท่านหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานอย่างไรเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวข้องในอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับเกี่ยวกับบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรประดิษฐ์จะมี
13: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
16: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5. ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอาจว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าณสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อัพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผ ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทางปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติดสองภวตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสียสามวิภวตัณหาคือค ความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่ จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็น

โดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบตรงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ไม่ถ้าพูดเรื่องอาชีพแกโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพแล้วแหละไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือ

0: เป็นหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ
0: บทบาทของคนว่าเมื่อคนมาอยู่ในโลกแล้วอ่ะเดิมโลกมันก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ดีๆอยู่ฝนฟ้าอากาศก็ดีน้ำหมอกน้ำค้างอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างดีหมดพอคนมาอยู่เนี่ยมันเริ่มร่อยหรอลงแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่างอ่ะคนมาทำโดยเฉพาะส่วนมากคนมาเนี่ยคนไม่ได้มามองดูโลกคนมองดูแต่ตัวเองอ่ะว่าตัวเองจะได้อะไรจากโลกเอาอะไรจากโลกทุกคนก็จะมารู้เมาจากโลกจริงๆแล้วโลกมันเป็นเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านของเราที่เราจะอาศัยอยู่ใช่ไหมบ้านของเราอาศัยอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอ่ะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกโลกก็จะทำลายเราอ่ะไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่ปรากฏการณ์เห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ใช่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันมาแย่งโลกกันน่ะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเนี่ยไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100 ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอื่นอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังค์หรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กๆของตัวเองดูแลพื้นที่วิถีเล็กแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่ได้อยู่กับคนอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะแต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานมันเอาไปผูกกันพอไปปลูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5 นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบวันโตเติบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำมันแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไรจะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5 นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5 นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1 ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100 ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันยังเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยหนึ่งในการอธิบายก็มองพอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปดันไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในภาคหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดเราก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือ
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำอะไรหลายอย่างเอาอากาศดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอน เวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเห็ดเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพ่อออกลูกให้เรากินถ้าเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำแล้วถ้าต้นปลูกอะไรพวกนี้มันจะรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40ต้นยังไงลูกอยู่บ้านไม่ตักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็กระเตียดสายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาทุ่งสงเกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติมีสี่เกษตรตอนนี้เราก็เอา3 4ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองตอนทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยมาก่อนสองน้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลงสามเวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปหน้าสี่ห้าสิบปีหน้าเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วคนทุกไปภายภาคหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี่ก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรประณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเรื่องคือเครื่องมือที่เราทำเนา
1: ะ
0: เยอะจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลอง1ตารางวาดูสิที่ว่าเกษตรประณีต1ตารางวาถ้า1ตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูก1ตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางนาอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยว่าหลุมหนึ่งตารางวาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสักสองต้นอ่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็น9ตารางฟุตก็จะมาปลูกหอม1ตารางฟุตปลูกกระเทียม1ตารางฟุตปลูกสะระแหน่1ตารางฟุตปลูกทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตใน1ตารางเมตรตารางวาแล้วมันก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกมะเขืออีกด้านนึงปลูกพริกอีกด้านนึงอันละต้น2ต้นปลูกยี่ราสารเนอะไรต่างมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นพริกให้ต้นหอมให้มะเขือให้อะไรไปเรื่อยๆเราก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลอง1ตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น1ไร่แล้วก็เป็น10ไร่20ไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่2ตารางวาที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยิงอาบน้ำในกะละมังแล้วก็น้ำในกะละมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไร1ตารางวาปลูก1ตารางวาไม่ต้องไปกู้ธ.ก.ส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทอย่างเงี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานแหละทำ1ตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำเรื่องเกษตรประณีตแต่ทีนี้เกษตรประณีตมันมีทั้งผลระยะนี้แล้วมันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่กันไปพอต้นไม้โตขึ้นเราก็ปลูกดีปีพริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกข่าปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มอ่ะปลูกผักหวานป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงร่วงๆก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเกณฑ์ปลูกเบิกไปเรื่อยๆพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปและสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนปลูกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอะพอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วมันก็จะเดินของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรประณีตศึกษาใน YouTube ในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรประณีตไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสัก1ตารางวาเนี่ยเอาทำคอกขึ้นมาสัก1ตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสัก2เถา ปลูกแตงกวาสักหนึ่งต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยข้อสุดมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบนี้เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกไปปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกก็บอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ยคุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยให้เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็จะไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรกับจากเกษตรกรเอาที่นี่เพราะเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คนเจ้าของเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรกับจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันร่างถูกวางเอาไว้พอตอนนี้เพราะเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นาแล้วที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนอ่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเลยได้กำไรหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแล้งเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแล้งก็เจาะบาดาลซิโซล่าเซลล์ได้หรือน้ำท่วมก็ซื้อวิธีวิทย์ออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำออกได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถตักๆไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวแล้วให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราได้จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราเอาคนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีทั้งนั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างๆฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินอะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้อะมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ 1. ทำภายใต้สิ่งที่รู้ 2. ทำภายใต้สิ่งที่รัก 3. สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาลักก็คือตัวมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกงานมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100-200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกเนี่ยก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแปลงใหม่เนี่ยทำอยู่1 ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10 ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9 ปีก็อยู่เฉยเดิมดูเรียกว่าดูแลตอนแรกๆดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องบางนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่2ก็แลดูตอนนี้มีแลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปแล้วก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนเกินการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยหัวใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ดินนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่เราร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันก็เจ๊งได้นะคือเราต้องเข้าใจมันอะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100 ปี200 ปีเลยปักหลักเลยอะว่า200 ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเรียนรู้เราอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยเนี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเต้าอ่ะตั้งหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
2: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเหลืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเรานะคะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
6: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามี โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัฐพรปานกลัด

สวัสดีครับแผนอัตภรปานกลัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาเจอกันวันนี้เจอกับแผนคนเดียวนะครับแต่ว่ารับรองว่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ทันเรื่องราวต่างๆภัยต่างๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่เอามาฝากกันเลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการรู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีจำนวนการถูกโกงถูกหลอกอะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะรับมือกับรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างไรกันได้บ้างนะครับเริ่มต้นกันก่อนมาดูกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเบสชนิดาภาเนี่ยที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการขึ้นโรงขึ้นศาลสืบพยานในเรื่องของการคดีเกี่ยวกับการถูกหลอกโอนเงินให้สมัครรีวิวโรงแรมซึ่งเธอได้สูญเสียเงินไปกว่า1ล้าน2แสนบาทนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกๆคนเคยได้ดูผ่านตามาบ้างก็คือคุณเบสเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงกันก็คือผลงานเรื่องภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามในบทโดนัทนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณเบสชนิดาภาพงศิลป์พิพัฒน์เนี่ยก็อายุ38 ปีนะครับก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่นะเธอเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ทนายความส่วนตัวนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในฐานะพยานโจทก์หรือว่าผู้เสียหายไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซอยเจริญกรุง63ในคดีช่อโกงนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเคยถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินมูลค่าสูงถึง1ล้าน2แสนบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยเกิดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเบสก็เล่าว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้ทำการยิงโฆษณารับสมัครอินฟลูเอนเซอร์นะครับรีวิวโรงแรมเข้ามายัง Facebook ของเธอนะครับก่อนที่จะออกกลอุบายให้โหลดแอปพลิเคชันต่างรวมถึงรายละเอียดเนี่ยเหมือนสมัครงานลงไปนะครับชักชวนให้ทำแคมเปญรีวิวโดยอ้างชื่อบริษัทชื่อดังมาหลอกให้หลงเชื่อนะครับก่อนที่จะโอนเงินสมัครร่วมแคมเปญงานรีวิวต่างๆโดยการเอาเงินค่าตอบแทนแล้วก็ส่วนแบ่งเนี่ยเป็นขั้นบันไดมาหลอกล่อซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลอกให้โอนเงินหลักร้อยหลักพันก่อนเลื่อนขึ้นไปเป็นหลักหมื่นซึ่งเหล่ามิจฉาชีพก็ได้โอนผลตอบแทนเข้าบัญชีที่คุ้มค่านะครับเพื่อให้มีการตายใจก่อนที่จะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์แชทที่อ้างว่าเป็นกลุ่มรับงานแบบเป็นทีมเพื่อร่วมทำงานรีวิวในแคมเปญใหญ่ที่ทุกคนจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ชั่วโมงเนี่ยมิจฉาชีพแก๊งดังกล่าวก็ได้แบ่งเป็นผู้จ้างงานแล้วก็หน้าม้าเนี่ยหลอกเป็นพนักงานร่วมแคมเปญรับงานรีวิวร่วมกันออกกลอุบายและใช้จิตวิทยาเร่งเร้าให้นักแสดงสาวเนี่ยโอนเงินไปเรื่อยๆจนเสียรู้มูลค่าสูงถึง1ล้าน2แสนบาทในที่สุดนะครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะผ่านไปนานกว่าปีนึงแล้วแต่คุณเบสชนิดาภาก็ยังหวังนะครับว่าจะได้เงินที่ถูกหลอกไปคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวราวเรื่องลากแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวแล้วนะครับจากเส้นทางการโอนเงินจนสามารถจับกลุ่มแก๊งบัญชีม้าได้ทั้งหมด3คนโดยมีจำเลย2รายยอมรับสารภาพและต้องโทษจำคุกอยู่ส่วนจำเลยอีก1รายนะครับยังคงให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีเลยทำให้ต้องสืบพยานต่อในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นศาลสืบพยานโจทก์นานกว่า3ชั่วโมงเนี่ยทางคุณเบสพร้อมทนายความก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปในวินาทีที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกเนี่ยตอนนั้นแทบไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองโดนหลอกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วมากในวันเดียวอยู่ดีๆเงินก็หายหมดเกลี้ยงบัญชีซึ่งเงินที่สูญไปเนี่ยเป็นเงินของตัวเองคนเดียวจากหลายบัญชีนะครับเป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวันก็ทำเอาช็อกกันไปเลยทีเดียวเชื่อว่ามิจฉาชีพเนี่ย
รู้ว่ามีคนที่ต้องการหางานมีรายได้เสริมก็ได้ทำการยิงแอดโฆษณาไปตรงเป้าหมายของพวกเขานะครับซึ่งก็ 100% ของผู้เสียหายที่ได้รับรู้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความอ่อนแอเพราะในกลุ่มแชทก็มีแก๊งหน้าม้าที่มาสร้างสถานการณ์นะครับเข้ามากดดันหรือมาโทษว่าเป็นความผิดที่โอนเงินช้าทำให้ต้องเสียโอกาสในการทำงานทำให้ทางคุณเบสเนี่ยรู้สึกอ่อนไหวและรู้สึกผิดนะครับขณะเดียวกันก็มีคนที่อาศัยยืมเงินเพราะเขาก็ต้องการหลอกเอาเงินของตัวเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ก็จะเอาให้ได้นะครับซึ่งก็ยืมไปแล้วตอนนี้ก็ยังมาทวงเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการทวงเงินอยู่นะหลังจากที่ถูกหลอกเนี่ยคุณเบสก็ได้ดำเนินการแจ้งที่สน.ทองหล่อนะครับทนายเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้แจ้งความในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็เป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของตนโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยคดีนี้เนี่ยในตอนแรกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธแบบภาคเศษนะครับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเผยว่าได้เปิดบัญชีให้จริงนะครับแต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการที่มาหลอกนักแสดงสาวเบสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็หลุดออกมาเองนะครับว่าโดนหลอกให้สแกนหน้าเพื่อยืนยันการโอนในจำนวนเงินที่สูงถูกหลอกให้สแกนหน้าทุกครั้งเวลาที่เบสได้โอนเงินเข้าไปเขาก็จะโอนเงินต่อไปยังอีกบัญชีหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความผิดฉ้อโกงเนี่ยร่วมกันตามกฎหมายไม่สามารถแบ่งทำงานได้นะครับซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยยอมให้สแกนหน้าเพื่อโอนเงินให้กับปลายทางแบบถี่โดยเขาเนี่ยรับสารภาพความผิดอาญาทั้ง3คดีซึ่งศาลก็ตัดสินความผิดไปแล้วจำคุกถึงปี12เดือนซึ่งสิทธิ์ของจำเลยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่มองว่าเขาคงไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายโจทก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ให้รับโทษหนักขึ้นได้หากมองว่าโทษน้อยไปโดยฝั่งของคุณเบสเองเนี่ยก็ขอคิดดูก่อนนะครับภายในระยะเวลา1เดือนเพราะว่ามองว่าโทษค่อนข้างจะเบาไปหน่อยซึ่งจำนวนเงินที่ได้โอนไปกับบัญชีจำเลยคนนี้เนี่ยคือ 740,000 บาทเมื่อเทียบกับผู้ต้องหารายแรกที่รับสารภาพไปทางคุณเบสได้โอนเงินไปให้อยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทซึ่งเขาก็ได้รับโทษจำคุก2ปี8เดือนคนที่2เนี่ยคุณเบสโอนเงินไป 10,000 บาทตัดสินจำคุก1ปีก่อนจะเปยนะครับว่าเพิ่งมารู้ภายหลังว่าผู้กระทำความผิดรายที่1และ2เนี่ยเป็นญาติกันเป็นลูกเขยกับแม่ยายก็ต้องใจแข็งอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะครับทางด้านของคุณเบสก็ยังบอกอีกนะครับว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงิน1ล้าน2แสนบาทเนี่ยคืนเพราะว่าโอกาสค่อนข้างยากบัญชีม้าทั้ง3คนที่โอนไปเนี่ยไม่มีเงินคืนอยู่แล้วซึ่งทางทนายก็มีพิจารณานะครับว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้บุคคลที่รับเงินเส้นสุดท้ายจากบัญชีม้าออกมาชี้แจงเส้นทางการเงินคุณเบสก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็พอใจกับคำตัดสินนะเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสืบพยานอย่างน้อยเขาก็มีสำนึกได้รับโทษไปแล้วมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามว่าได้เงินคืนไหมอยากจะบอกว่ายังไม่ได้เงินคืนสักบาทเลยนะครับเพราะว่าทางจำเลยก็ไม่ได้มีเงินมีกำลังในการชดใช้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการที่จำเลยและบัญชีม้าทั้งหมดได้รับโทษซึ่งก็ให้ทางทนายเนี่ยผู้เสียหายแล้วก็ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยทำดีที่สุดแค่นี้จริงๆการได้เงินคืนก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะครับว่าน่าจะยากแต่ก็ขอให้คนผิดได้รับโทษในเวลานี้ก็คิดแค่นี้เลยนะครับคุณเบสก็บอกไว้อย่างนั้นซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำตานะครับคุณเบสบอกแต่ว่าจะเรียกว่าน้ำตาตกในอันนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพลาดไปได้ยังไงมันเป็นช่องโหว่ทำให้พลาดคนที่เป็นเหยื่อก็อย่ากลัวที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพวกนักเลงคีย์บอร์ดก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าอย่าซ้ำเติมเหยื่อเพราะว่าเหยื่อทุกข์มากพอแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันมากกว่านะครับแล้วก็เตือนสติระมัดระวังตัวหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ทำให้มีสตินะครับเตือนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็อย่าอยู่คนเดียวตอนพังนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยหรือว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีคนคอยเตือนสติซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยการที่อยู่คนเดียวก็จะทำให้โฟกัสอยู่กับการคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังควรคิดเสมอในการตรวจสอบตั้งแต่คุณเบสผ่านเหตุการณ์นี้มาก็ทำให้มีความระแวงมากขึ้นขณะที่มีการติดต่อจ้างงานมาก็ต้องมีการโทรให้ละเอียดแล้วก็ต้องวางมัดจำ
กันก่อนเสมออย่างน้อยเนี่ยก็คือได้ผ่านตาผ่านข่าวของคุณเบสเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวกันไว้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ย AI พัฒนาเยอะมากสามารถปลอมวิดีโอคอได้เรียนเสียงได้ทุกอย่างเลยก็ถึงแม้ว่าเรามีความจำเป็นอยากได้งานอยากได้เงินแต่ก็ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดกันอีกทีนึงเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยเราไม่เห็นตัวที่ชัดเจนบางทีเราฟังแต่เสียงเราเห็นหน้าผ่านวิดีโอคอลก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเดี๋ยวนี้ AI ทำได้ทุกอย่างแล้วจริงๆมีสติทุกครั้งนะครับที่คุยกับคนแปลกหน้าในช่องทางออนไลน์เพราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่ออยู่ก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับอ่ะหลังจากเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วในเรื่องของคุณเบสนะครับก็วันนี้เราก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากจากสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยซึ่งเขาได้มีการเตือนภัยเหมือนกันนะครับเป็น3ข้อที่จะต้องรู้เท่าทันกลลวงจากมิจฉาชีพของสินค้าออนไลน์ในกรณีของแคมเปญดับเบิลเดย์คือแคมเปญดับเบิลเดย์คืออะไรอย่างที่รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเดือนเวลาที่มีวันที่เนี่ยตรงกับเดือนนั้นเขาก็จะจัดแคมเปญกันในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งใน TikTok เนาะก็จะมีหลายคนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาก็จะมาจัดแคมเปญกัน66บ้าง77บ้าง88บ้างอันนี้คือเรียกว่าแคมเปญดับเบิลเดย์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามี3ข้อมาฝากนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมีการลดราคาสินค้าพร้อมกับทั้งการแจกโค้ดส่วนลดของแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านักช้อปให้มาใช้บริการในขณะเดียวกันเองนั้นนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์ก็มักพบเจอปัญหาตามมาอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้านะครับได้ของไม่ตรงปกหรือแม้แต่การได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับสภาผู้บริโภคจึงมี3ข้อต้องรู้สำหรับสายช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาในเชิงของมิจฉาชีพซะทีเดียวนะแต่อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าหัวหมอแล้วกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะหัวหมอเนาะจัดแคมเปญราคาถูกแต่ว่าเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้นะภาพในปกที่เราเห็นในรูปอาจจะดูดีแต่พอสั่งออกมาแล้วอ้าวไม่ตรงปกซะงั้นนะครับเสียเงินไปฟรีๆของที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์ใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะครับตรงนี้เราจะดูได้อย่างไรบ้างมี3ข้อต้องรู้มาฝากกันนะครับกับสภาองค์กรผู้บริโภคข้อที่1นะครับต้องระมัดระวังสินค้าที่เข้าขายผิดกฎหมายก่อนนะครับหรือว่าสินค้าจำพวกอาหารยาหรืออาหารเสริมที่ถูกถอนเลขทะเบียนของอย.ไปแล้วแต่ยังนำมาขายอยู่นะครับจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสภาองค์กรของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการวางจำหน่ายสินค้าที่เข้าขายผิดกฎหมายอย่างเช่นการใส่ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายลงในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางยาน้ำสมุนไพรนะครับเป็นต้นเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบก่อนซื้อสินค้าในกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยสามารถนำชื่อและเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ที่นะครับ oryor.com นะครับ oryor.com นะครับก็ไปเช็คกันได้ข้อสังเกตที่ต้องรู้ข้อที่2เลยก็คือการลดราคาปลอมนั่นเองร้านค้าจำนวนมากจะมีช่วงลดราคาพิเศษโดยแต่ละร้านเนี่ยก็จะแข่งขันกันนะครับว่าร้านไหนลดราคามากกว่าเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วราคาที่ตั้งไว้ว่าลดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าปกติหรือเป็นราคาลดราคาปลอมนะครับดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาสินค้าที่วางขายในแอปพลิเคชันอื่นหรือราคาที่ขายตามท้องตลาดประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเป็นช่วงแคมเปญไงก็คือตั้งราคาสูงๆเอาไว้ก่อนนะแล้วก็พอมันมีโค้ดอะไรต่างๆมามันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าลดไปเยอะมาก
สินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เคยสังเกตเนาะจะเห็นเลยในช่วงที่มันมีดับเบิลเดย์หรือว่าแคมเปญอะไรต่างๆคือราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่าเวลามีแคมเปญแล้วเนี่ยราคาเต็มราคานั้นเนี่ยก็จะขีดเลยนะ 1,000 บาทไม่ขายขายอยู่ที่อะไร200บาทมันลดเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังลดเยอะมากจนน่าตกใจนะครับบางทีเราก็เอ๊ะนะการเอ๊ะเนี่ยคือต้องมีติดตัวสำหรับทุกคนเลยนะคือสินค้าที่ราคาสูงขนาดนั้นเนี่ยแต่มาลดเหลือประมาณ100นึงหรือ200เนี่ยเราต้องเอกใจไว้ก่อนนะครับจริงๆมันอาจจะมีจริงๆก็ได้นะก็ต้องตรวจสอบในหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆร้านว่าราคาเนี้ยมันตั้งไว้เนี่ยมันเป็นราคาจริงหรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี่ยเขาลดเยอะเนี่ยแสดงว่าเขาลดจริงหรือเปล่าเช็คหลายๆแพลตฟอร์มร่วมกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกหรือว่าไม่มีคุณภาพมาได้นะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อราคาปลอมนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับควรตรวจสอบร้านค้าหรือว่าผู้ขายว่ามีประวัติการช่อโกงมาก่อนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีกรณีที่ผู้บริโภคหลายรายเนี่ยโดนหลอกลวงหรือถูกโกงจากมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยก็ควรเช็คนะครับว่าผู้ขายหรือว่าร้านค้าเนี่ยมีประวัติการช่อโกงหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อคนโกงได้ที่เว็บไซต์ www.blacklistseller.com นะครับ www.blacklistseller.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผู้ขายรายนั้นๆว่ามีการลงทะเบียนการค้าขายออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยข้อควรรู้เพิ่มเติมนะครับผู้บริโภคควรเก็บหลักฐานในการซื้อขายเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีในกรณีที่โดนโกงหรือถูกหลอกลวงไว้กับตัวเองด้วยหลักฐานที่ควรเก็บไว้มีอะไรบ้าง 1. เก็บหรือขออีเมลของร้านค้าไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 2. รูปสินค้าและโฆษณาที่แสดงรายละเอียดของสินค้าอาจจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ 3. ข้อความการสนทนาระหว่างการซื้อการขายนะครับก็แคปไว้เป็นหลักฐานด้วย 4. นะครับสลิปการโอนเงินและเลขที่บัญชีร้านค้าอย่าพึ่งลบนะครับสลิปเก็บไว้ก่อน5นะครับเก็บหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายไว้ถ้าเกิดว่ามีทั้งนี้นะครับหากผู้บริโภคท่านใดได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1441นะครับเพื่อแจ้งระงับอายัดบัญชีคนร้ายและแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่เบอร์สายด่วน1502นะครับหรือตามช่องทางด้านล่างต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคมีอะไรบ้างร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th นะครับหรือ LINE Official @tccthailand นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับหรือว่าทางอีเมลก็ได้ complain@tcc.or.th หรือว่าโทรศัพท์ไปอย่างที่บอกนะครับเบอร์สายด่วน1502นะครับขอบคุณข้อมูลของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยอ่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติย้อนหลังกันสักหน่อยเมื่อปี2568ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคนไทยถูกหลอกด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเนาะตัวเลขสถิติที่สะท้อนให้เห็นถึงหายนะทางการเงินระดับชาตินะครับซึ่งก็ระบุว่า
เมื่อปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีหลอกลวงออนไลน์พุ่งสูงทะลุ 380,000 คดีเลยนะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจย่อยยับกว่า 25,000 ล้านบาทนะครับพร้อมกับเปิดโปงพฤติการของแก๊งมิจฉาชีพที่ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติงัดเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นอาวุธคัดกรองเหยื่ออย่างแม่นยำซึ่งมีกลุ่มวัยทำงานและผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักนะครับขณะที่นักลงทุนในตลาดคริปโตก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเครือข่ายช่อโกงระดับโลกที่ฝังรากฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยแถลงรายงานประจำปีนะครับเมื่อต้นปี

เม็ดเงินเนี่ยออกจากระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยวันละ69ล้านบาทสูงมากนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะครับว่าขนาดของปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวแต่อย่างใดเมื่อเจาะลึกลงไปในโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ผู้เสียหายนะครับข้อมูลทางสถิติเนี่ยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวัยทำงานมีช่วงอายุระหว่าง31ถึง40ปีเนี่ยครองสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 25.6ของผู้เสียหายทั้งหมดก็คือกลุ่ม Gen Y นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการขยายความในประเด็นนี้นะครับว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมออนไลน์และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนได้ง่ายก็กลายเป็นกลุ่มทรัพย์ชั้นดีมิจฉาชีพเนี่ยเลือกที่จะเจาะทะลวงอย่างเป็นระบบขณะที่มีมิติด้านเพศสภาพก็ยังเผยให้เห็นอีกนะครับว่าพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศหญิงโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ64นะครับซึ่งทิ้งห่างจากเพศชายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ไปตรงกับกรณีตัวอย่างเมื่อช่วงต้นนะครับที่เรายกตัวอย่างของคุณเบสนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยโดนหลอกเยอะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะที่รับแรงกดดันเนี่ยได้น้อยก็ทำให้ถูกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับปรากฏการณ์นี้ก็ตอกย้ำเห็นว่าเครือข่ายมิจฉาชีพได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและปรับแต่งจิตวิทยาในการหลอกลวงให้สามารถพุ่งเป้าโจมตีจุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยได้อย่างยับยลเลยส่วนรูปแบบของคดีออนไลน์ที่มีการรับแจ้งความน่ะก็สามารถจำแนกได้ออกเป็น14ประเภทหลักๆนะครับโดยภัยคุกคาม3อันดับแรกที่ระบาดหนักที่สุดก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่กระบวนการซึ่งกินสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.99 นะครับตามมาด้วยการหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลร้อยละ 14.61 นะครับและการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานออนไลน์ร้อยละ 8.67 ตามลำดับในฝ้าฝั่งของโลกการลงทุนดิจิตอลแม้ตัวเลขทางสถิติจะระบุนะครับว่าคดีที่พัวพันกับสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างคริปโตเคอเรนซีเหรียญดิจิตอลและโทเค็นนะครับจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.19 แต่คดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือ Romance Scammer นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 0.59 แต่ว่านำสัดส่วนที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยไปคำนวณจากฐานความเสียหายรวมกว่า 2.5 หมื่นล้านบาทเม็ดเงินที่สูญสลายไปในอากาศก็ยังคงมีมูลค่ามหาศาลอยู่นะครับทะลุหลักร้อยล้านบาทอยู่ดีอย่างไรก็ตามความน่ากังวลที่แท้จริงในยุคปัจจุบันนะครับคือวิวัฒนาการของกลุ่มมิจฉาชีพที่ก้าวกระโดดก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดเดิมๆนะครับก็มีข้อมูลที่น่าตระหนกนะครับว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ยกระดับโครงสร้างจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบไปแล้วมีในการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคัดกรองเหยื่อเป้าหมายโดยอาศัยฐานข้อมูลส่วนบุคคลมหาศาลที่รั่วไหลและถูกนำไปเร่ขายในตลาดมืดยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเหล่าสแกมเมอร์ยังได้คิดค้นกลยุทธ์ที่เจ้าหน้าที่ขนานนามว่าปฏิทินโจรเนี่ยซึ่งก็คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการหลอกลวงให้สอดคล้องกลมกลืนกับเทศกาลสำคัญรวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาอย่างตัวอย่างเช่นการสร้างแคมเปญแจกอั่งเปาปลอมในช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับหรือการหลอกลวงคูปองเติมน้ำมันราคาถูกในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพงหรือว่าดับเบิลเดย์อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในประเทศจะมีภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากวาดล้างและจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังลำบากนะครับในการถอนรากถอนโคนขบวนการนี้เพราะว่าศูนย์บัญชาการใหญ่และฐานที่มั่นแท้จริงคือเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็อยู่นอกเขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยส่วนในเรื่องของทางออกวิกฤตระดับชาตินี้ในระยะยาวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยกลไกในการทูตนะครับเชิงรุกเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็ขอความร่วมมือจากมหาอำนาจในเวทีโลกควบคู่ไปกับภารกิจเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลและให้ความรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงเพราะว่าตราบใดที่ต้นตอของอาชญากรรมยังคงซุกซ่อนอยู่ในนอกพรมแดนประสิทธิภาพของกฎหมายในประเทศก็ย่อมมีข้อจำกัดนะครับประชาชนคือด่านหน้าที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของตนเองให้ได้เป็นอันดับแรกซะก่อนก็มาฟังรู้ทันสารพันภัยได้นะครับก็จะได้มีวัคซีนในการป้องกันมิจฉาชีพต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็จะหลอกลวงคุณผู้ฟังได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อก็จะมีมาฝากกันในเรื่องของคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพชอบใช้นะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้ทำอะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงมิจฉาชีพในรูปแบบอื่นๆช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับรู้ทันสารพันภัยครับ

0: งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู
4: ทุกวันนี้พวกเรารับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะครับทั้ง Facebook Twitter YouTube หรือแม้แต่แอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราข่าวการเมืองหรือแม้แต่ข่าวสารทั่วๆไปแต่ข่าวที่พวกเราได้รับในทุกๆวันเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวง สถาบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ของออกฟอร์ดออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวระบบของโซเชียลมีเดียนั้นฉลาดพอที่จะดูว่าในแต่ละวันเราค้นหาอะไรบ่อยๆแล้วมันก็จะส่งแต่ข้อมูลหรือว่าข่าวที่มันคิดว่าเราอ่านแล้วเราจะชอบมาให้เราทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอเราชอบเราก็ไลค์เราก็แชร์ต่อๆกันไปโดยที่บางทีข่าวนั้นเป็นข่าวลวงผลที่ได้ก็คือมีคนรับข่าวลวงนี้ไปเป็นจำนวนมากการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับข่าวลวงนี้ก็อาจจะผิดเพี้ยนแต่กลับกันถ้าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องประชาชนก็จะสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นตอนที่โควิดเริ่มระบาดนะครับก็มีข่าวลวงออกมาว่ารัฐบาลนั้นจะสั่งเคอร์ฟิว24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้านที่ขายอาหารจะถูกปิดต้องรีบกักตุนอาหารคนก็ตกใจครับรีบไปซื้อของมากักตุนพอกักตุนสินค้าก็ขาดตลาดแต่พอข่าวจริงออกมาเคอร์ฟิวแค่4ทุ่มถึงตี4ตอนกลางวันก็ออกมาข้างนอกได้แค่ต้องใส่แมสกลายเป็นคนที่ซื้อของตุนก็ซื้อของแพงโดยไม่จำเป็นถ้าประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกประชาชนก็ไม่ต้องไปแย่งกันซื้ออาหารหน้าที่1ของสื่อมวลชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนว่าข่าวใดเป็นข่าวลวงข่าวใดเป็นข่าวจริงถ้าเป็นข่าวลวงและความจริงล่ะคืออะไรแล้วจึงนำข่าวที่ถูกต้องมานำเสนอต่อประชาชนสมัยก่อนนะครับข่าวลวงจะไม่เยอะเท่ากับในปัจจุบันจะต้องถูกตรวจสอบจากกองบรรณาธิการก่อนแล้วจึงนำมาเสนอทำให้เนื้อหาของข่าวและสำนักข่าวมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ปัจจุบันครับพอมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาใครๆก็เป็นสื่อมวลชนได้ใครที่หาประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ได้ก่อนก็จะได้รับความสนใจมากกว่าทำให้ขาดการกลั่นกรองบางเพจครับจะเน้นโหนกระแสหรือพาดหัวข่าวให้คนสนใจเรียกยอดไลค์พอได้ข้อมูลอะไรมาก็รีบเผยแพร่ทันทีหรือตัดเนื้อหาบางส่วนออกแล้วพาดหัวข่าวให้น่าสนใจโดยไม่ได้ตรวจสอบความจริงหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ข่าวลวงนั้นไม่เกิดผลคือการให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงในประเด็นนั้นๆซึ่งประชาชนจะเลือกเชื่อในข้อมูลที่รับจากสื่อมวลชนที่ตนเชื่อถือมากกว่ามันเลยกลายเป็นหน้าที่และความท้าทายของสื่อมวลชนที่ต้องต่อสู้กับโซเชียลมีเดียทั้งในด้านของความเร็วในการนำเสนอความถูกต้องของเนื้อหาข่าวและจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่ต้องนำเสนอความจริงและเนื้อหาข่าวเองก็ต้องไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
5: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
6: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรู้ทันสารพันภัยนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้มีคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาชอบใช้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมุกหากินของมิจจี้เลยนะครับได้ยินเมื่อไหร่ต้องตั้งสตินะครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเหล่านี้นะเพราะว่าเสียงปลายสายจากเบอร์แปลกตาที่โทรมาขู่หรือว่าหลอกล่อเอาข้อมูลจากเราไปเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อถือบางครั้งก็แทบจะรู้นะครับได้ทันทีว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมักจะใช้รูปแบบเดิมๆวนซ้ำกันไปกับเหยื่อหลายๆคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการนำเอาคำพูดยอดฮิตนะที่เจอบ่อยพร้อมทั้งวิธีสังเกตง่ายๆเพื่อช่วยให้รู้ทันก่อนที่จะหลงเชื่อหรือว่าเผลอตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆในรูปแบบการหลอกลวงของเหล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับจากเดิมที่พูดตรงๆหรือขอข้อมูลแบบง่ายๆปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพจะจัดฉากสถานการณ์ให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานทางการหรือแม้แต่บริษัทเอกชนหรือว่าธนาคารก็ตามนะครับสิ่งที่จะใช้เป็นหลักฐานไม่ใช่แค่ข้อมูลปลอมนะครับแต่เป็นคำพูดที่ออกมาแบบกระทบความรู้สึกคนฟังไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความเร่งรีบเพื่อให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นนะและไม่มีเวลาตรวจสอบให้รอบด้านนะครับรู้ทันสารพันภัยได้รวบรวมคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะใช้บ่อยๆเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับรูปแบบการหลอกลวงแล้วก็หยุดคิดก่อนตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมายกันนะครับคำพูดยอดฮิตที่ต้องระวังเลยอย่างแรกนะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีของคุณถูกใช้กระทําผิดนี่คือ1ประโยคในคลาสสิกเลยนะเป็นประโยคคลาสสิกที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้แอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานรัฐจุดประสงค์ก็คือทำให้เหยื่อเนี่ยตกใจและก็เริ่มเชื่อว่าตัวเองกำลังมีปัญหาทางกฎหมายเมื่อเหยื่อตื่นตระหนกนะครับก็จะมีการส่งต่อสายไปยังผู้แอบอ้างอีกชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะข้อสังเกตเลยนะครับหน่วยงานรัฐจริงเนี่ยจะไม่แจ้งคดีผ่านโทรศัพท์แบบเร่งรัดและ ไม่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบใดๆนะครับคำพูดที่2เพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายจะติดต่อหลังโทรศัพท์มิจฉาชีพก็มักจะชวนให้ย้ายไปคุยในไลน์หรือว่าแอปอื่นเพื่อส่งเอกสารปลอมวิดีโอคอลหรือว่าลิงก์ให้กดส่งนะครับข้อสังเกตเลยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีนโยบายในการดำเนินคดีหรือสอบสวนผ่านบัญชีรายส่วนตัวนะครับ 3. กดลิงก์นี้เพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีข้อความในลักษณะนี้ก็มักมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าแชทนะครับแล้วก็พาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้เหมือนของจริงเพื่อขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวได้ข้อสังเกตนะครับอย่ากดลิงก์จากแหล่งที่ไม่แน่ชัดแล้วก็ต้องตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนทุกครั้งต่อมาครับให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีนะครับในบางกรณีมิจฉาชีพก็อาจหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อแฝงมัลแวร์นะครับหรือว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องจากระยะไกลเมื่อเหยื่อเนี่ยติดตั้งแล้วมิจฉาชีพก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ข้อสังเกตอีกเช่นเคยนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆนอกระบบราชการเพื่อดำเนินคดีนะครับอย่างต่อมาเลยคุณได้รับเงินคืนของรางวัลพัสดุตกค้างอันนี้เจอบ่อยนะครับอีกมุกที่ยอดฮิตใช้ผลประโยชน์เป็นตัวล่อมักให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยก่อนจะนำไปสู่การหลอกเงินในขั้นต่อไปข้อสังเกตนะครับหากได้ของฟรีหรือว่าเงินคืนโดยไม่มีที่มาที่ไปต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเสมออย่างต่อมานะครับรีบทำรีบโอนตอนนี้ไม่อย่างนั้นบัญชีจะถูกอายัดหรือไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีคำใช้คำเหล่านี้สร้างความเร่งด่วนเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วที่สุดโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหรือว่าเช็คข้อมูลข้อสังเกตเลยนะครับความเร่งด่วนที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเนี่ยมักเป็นสัญญาณของการหลอกลวงได้อย่างที่8นะครับขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนนะครับ OTP คือรหัสสำคัญนะครับสำหรับการทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินแต่ในมือมิจฉาชีพกลับถูกใช้เป็นกุญแจเข้าถึงบัญชีของเหยื่อนะครับข้อสังเกตก็รหัส OTP เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามนะครับอย่างต่อมานะครับลงทุนวันนี้รับผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงมุกนี้มาในรูปแบบของชวนลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียหรืออ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพร้อมโชว์ผลกำไรของสมาชิกคนอื่นข้อสังเกตนะครับการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหากอ้างว่ากำไรแน่นอนหรือไม่มีความเสี่ยงควรระวังเป็นพิเศษเลยอย่างต่อมานะครับอย่างสุดท้ายเลยพัสดุของคุณตกค้างอันนี้ก็เจอกันบ่อยมิจฉาชีพเนี่ยอ้างว่าพัสดุตกค้างหรือส่งของผิดกฎหมายก่อนโยงไปสู่เรื่องของคดีฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดหรือหลอกให้กดลิงก์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวนะข้อสังเกตนะครับหากไม่แน่ใจว่ามีพัสดุจริงหรือไม่ให้ตรวจสอบกับบริษัทขนส่งผ่านช่องทางการนะครับอย่าทำตามคำสั่งของผู้โทรโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เอามาฝากกันนะให้รู้เท่าทันนะคำที่มิจฉาชีพมักจะหลอกกันเป็นประจำที่เจอกันบ่อยๆนะครับมีมิจฉาชีพเยอะขนาดนี้นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างแล้วหรือยังนะทำแล้วนะครับต้องบอกว่าทำแล้วเนาะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ได้มีการรายงานผลดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569นะครับโดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1.1 พันล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่งเนี่ย662ล้านบาทและเงินชดเชยเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทนะครับซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์นะครับสามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี 2568 ก็สะท้อนความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนและการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะครับขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติรับหลักการในการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวนี่ก็เป็นการทำงานของฝ่ายรัฐบาลนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการหลอกออนไลน์การหลอกลงทุนอะไรต่างๆสิ่งที่เราจะทำได้เบื้องต้นเลยก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปนะถ้าโดนหลอกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันยากต่อการได้คืนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนสำคัญเลยต้องติดตามต้องติดอยู่ที่ตัวเราเองก่อนนะครับมีความต้องมีสติตลอดเวลานะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องทางในการป้องกันมิจฉาชีพหลากหลายช่องทางนะครับอย่างในโทรศัพท์เองเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Whocall เนาะเพราะว่าเวลาที่มิจฉาชีพโทรมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าเป็นสายของมิจฉาชีพนะหรือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือว่าหลอกขายประกันนะคือเขาจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะไม่รับสายได้นะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ได้เปิดโอกาสด้วยนะครับให้บุคคลธรรมดาอย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถรายงานไปได้นะว่าอย่างสมมติว่ามีเบอร์นี้โทรมาแล้วเราดันรับแล้วก็พอเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการพัสดุตกค้างนะหรืออะไรเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าพัสดุตกค้างเนี่ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็กดวางสายและเราก็สามารถที่จะรายงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นโดนเบอร์นี้โทรมานะเราได้มีการรายงานไปแล้วก็จะขึ้นในเบอร์เครื่องของคนอื่นด้วยว่าหมายเลขนี้นะมีการรายงานมาแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจอาจจะเป็นมิจฉาชีพเนาะก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะพรรคประชาชนอย่างเราก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันเหมือนกันเนาะบางทีในการที่จะรับมือกับมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไม่หมดนะครับช่วงนี้ต้องเตือนภัยกันด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์นะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยมีผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ที่ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วบางส่วนแล้วก็จะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนกับพี่ ี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ได้ย้ำเตือนผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับว่าค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 100,000 บาทนะครับหากมีการเสนอราคาที่ต่ำผิดปกติขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งทรัพย์สินและโอกาสในการประกอบศาสนกิจนะครับซึ่งช่วงนี้นะก็ต้องเตือนพี่น้องชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจนะครับทางศาสนาอิสลามนะก็ไม่เว้นนะครับไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าในกรณีใดก็ตามก็ยังมีพวกมิจฉาชีพนะจ้องที่จะเอาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะก็ต้องระวังกันด้วยนะมาหลายรูปแบบมากเลยมิจฉาชีพช่วงนี้นะรู้ทันสารพันภัยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมแผนอัตพรปันกัดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุนหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังรวมถึงในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้โดนัทก็จะมีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับสรุปข่าวสั้นๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังหลากหลายประเด็นเลยรวมถึงบทเพลงเพราะๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีมาฝากจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ
2: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป

0: วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
2: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารกันก่อนที่เราจะไปอัปเดตการท่องเที่ยวกันนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็มีการซื้อรถยนต์ใหม่หรือว่ารถ EV แล้วก็ในส่วนของรถมือ2ด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยโปรโมชั่นดีนะทั้งโปรโมชั่นก็ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าการสนับสนุนหรือว่าการดูแลลูกค้าของทางบริษัทรถหรือว่าอู่รถต่างๆที่มีการซื้อมาเนี่ยก็ดูแลกันดีในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับ2เดือน3เดือนหรือว่าพ้นระยะการรับประกันไปเนี่ยกลายเป็นว่าบางเจ้าเนี่ยถูกลอยแพนะครับหรือว่าบางเจ้าเนี่ยก็ทิ้งให้ราคาดิ่งลงมากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วซื้อรถมาเนี่ยถ้าซื้อมาใช้เนี่ยอาจจะโอเคอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับมุมมองราคาที่พอผ่านไปปี2ปีเนี่ยราคาดิ่งลงมากลายเป็นว่าเราจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าเราซื้อรถมาเนี่ยไม่คุ้มค่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้รถเพราะว่าสคบเนี่ยมีการปิดช่องโหว่นะครับในเรื่องของการที่รถเนี่ยเกิดชำรุดหรือว่าโดนลอยแพจากบริษัทหรือว่าราคาดิ่งนะครับมีการเปิดตัวอีบุ๊กรถยนต์ครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ EV รถมือ2นะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าสคบได้เปิดตัวคู่มืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงแล้วก็รถมือ2นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนกว่า 1,300 รายพร้อมกำชับผู้ประกอบการติดฉลากแสดงข้อมูลให้ชัดเจนตามกฎหมายตรงนี้มีการประกาศออกมาสคบเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีรถยนต์หรือว่ารถอื่นๆนะครับที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยหลายคนเนี่ยคือบางทีผิดหวังเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยซื้อรถมาแล้วไม่ได้รับการดูแลจากทางผู้ประกอบการกลายเป็นว่าก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็อย่างกรณีรถยนต์รถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งที่พอเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยู่เฉยๆเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์นะครับมีไฟขึ้นมาแล้วรถก็ไฟไหม้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจนะครับในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสคบก็มีการควบคุมนะครับแล้วก็เร่งเยียวยาให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากทางสคบโดยผู้ที่กำกับนั่นก็คือคุณสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ25 กรกฎาคม 2569ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชคงชื่นมื่นไปพร้อมๆกันรวมถึงคนไทยทั้งประเทศก็ชื่นมื่นไปพร้อมๆกันนะครับกับการที่ในส่วนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่นะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการแสดงความเป็นไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความดีใจให้กับชาวไทยทั้งชาตินะครับและวันนี้ครับในส่วนของทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยทางกรมศิลปากรนะครับก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งผู้ที่ให้ข่าวออกมานั่นก็คือคุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมศิลป์เนี่ยก็จะร่วมมือกับในส่วนของในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมจัดงานกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการเปิดนิทรรศการให้รับชมด้วยโดยวันนี้นะครับสามารถไปร่วมงานกันได้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวัดแห่งนี้ใครที่เคยไปก็คงจะเห็นถึงประติมากรรมที่สวยงามนะครับความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความที่ต่างชาติจะต้องได้เห็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของความสวยสดงดงามความตระการตาวัฒนธรรมต่างๆชาวภาคใต้เนี่ยที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับการที่ได้ยอมรับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมสมควรและก็คู่ควรอย่างยิ่งนั่นเองนะครับวันนี้ใครที่ว่างหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะร่วมเฉลิมฉลองในงานนี้นะครับสามารถไปร่วมงานกันได้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นวันนี้แน่นอนมีกิจกรรมมากมายให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงประชาชนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของการที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับออกมาเรียกว่าส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเล่นเกมหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าทำไมถึงออกมาส่งเสริมในเรื่องนี้เพราะว่าการจัดหมวดหมู่ตอนนี้นะครับการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะว่าการที่มีเกมออกมาเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่า e-sport e-sport คืออะไร e-sport ก็คือการใช้เวลาว่างนะครับในการเล่นเกมหรือว่าเป็นการแข่งขันที่ผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยสำหรับการผลักดัน e-sportแต่ว่าครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพที่เห็นออกมาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณอัครนันท์การกิตินันท์เนี่ยไปเล่น ROV ไปแข่ง ROV กับนักเรียนเลย ROV เนี่ยก็คือเกมชนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ทำให้นักร้องน้องๆนักเรียนเนี่ยประทับใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็เป็นการยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผลักดันเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยทางคุณอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NPRU eSport มัธยมครับ2026นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีนะครับก็มีการร่วมแข่งขันเกม ROV กับนักเรียนด้วยในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ผลักดันในส่วนของ eSport อย่างเต็มที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อว่าในยุคใหม่ยุคนี้เนี่ยการที่เราเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นสนุกไปวันๆแล้วนะนักเรียนบางคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมนี่แหละ
3: ถือว่าเป็นการต่อยอดไปสู่อาชีพได้เลยนะครับใครจะมองเกมเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ายุคนี้แตกต่างแล้วครับเกมสามารถสร้างอาชีพได้ถ้าใครที่เป็นเกมเมอร์ระดับประเทศเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ารายได้เข้ามาอย่างมหาศาลเลยนะครับอย่าดูถูกนะครับการที่เล่นเกมเนี่ยแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการนันทนาการแต่ปัจจุบันนี้เกมไม่ใช่เพียงนันทนาการอีกต่อไปแต่สามารถยกระดับมาเป็นอาชีพและก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ถ้าเรามุ่งเน้นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันระดับประเทศด้วยนะครับ
2: สำหรับในส่วนของ e-sport นี้นะครับร่วมกับทวีในเมื่อวานนะครับรายละเอียดเนี่ยต้องไปติดตามที่โรงเรียนแต่โรงเรียนนะครับเพราะว่าจะมีการส่งตัวแทนในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานด้วยไปติดตามกันได้นะครับนี่คือช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวครับช่วงต่อไปมาติดตามกันนะครับว่ากรุงเทพมหานครช่วงนี้มีอะไรให้ท่องเที่ยวกันบ้างต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยงานนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่24กรกฎาคมแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในอาสาพาเที่ยวช่วงต่อไปครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงท้ายนี้ครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับซึ่งวันนี้ช่วงเย็นนะครับพบกับน้องเนเน่จากอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังผลักดันในการแข่งขันที่ถือว่าเป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้จะไปร่วมสนุกนะครับกับวงโอโซนที่ในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันนี้ชมการแสดงได้ตั้งแต่17:30 น.ไปจนถึง19:00 น.นั่นเองนะครับแล้วก็งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับร่วมงานกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31 กรกฎาคม 2569เข้าชมฟรีนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะในวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะคะในวันนี้นะคะแน่นอนว่ายังคงอยู่กับดิฉันอดิศราพรมญาติแล้วก็คุณพรศิริคำวังค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอดิศราคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะกลับมาพบกันในวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะก็วันนี้ยังคงมีข่าวสารที่จะมาพูดคุยกันนะคะรวมทั้งเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วย
1: แล้วก็บอกว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจริงๆแล้วโอ้โหก็จะดีด้ากันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวแต่จริงๆแล้ววันจันทร์ไม่หยุดน
2: ะ
1: แต่ก็วันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมก็มีวันสำคัญเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยน
2: ะคะ
1: ก็วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะ
2: ก
1: ็ทุกๆช่วงของวันเข้าพรรษาเราก็จะเห็นหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะนักดื่มเนี่ยแหละเขาก็จะลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง3เดือนนี้เพื่ออย่างก็เรื่องของการเป็นการฟื้นฟูร่างกายด้วยแหละ
2: ค่ะไม่ใช่แค่นักดื่มเท่านั้นแต่ว่าก็จะเห็นทุกๆเทศกาลของการเข้าพรรษาหรือวันพระใหญ่เนี่ยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีการจัดแถลงข่าวไปแล้วล่ะค่ะเรื่องของโครงการรณรงค์ฤดูกาลสุกปลอดเหล้าแล้วก็งดเหล้าเข้าพรรษาปี2569นี
1: ้จริงๆเราได้ยินกิจกรรมนี้มานานแล้วนะเห็นเขาบอกว่าโอ้โหยาวมากกว่า20กว่าปีแล้วนะคะสำหรับโครงการกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนะ
2: คะ
1: ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือในส่วนของกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.อาจารย์วิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะวันนี้จะมาร่วมแลกพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเราค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านการกุศลศิริกุลวิศรานะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์วิเชษฐ์คะอยากทราบว่าปัจจุบันนะคะพฤติกรรมการดื่มของคนไทยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ
1: ค
3: ือปริมาณการดื่มเนี่ยลดลงจากอดีตที่ดื่มเยอะกว่านี้นะครับปัจจุบันก็เหลืออยู่ระดับต่ำกว่า7ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีแล้วนะฮ
1: ะ
3: อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของสสส.ของภาคีและหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายที่ร่วมมือกันเนี่ยทุกภาคส่วนนั้นน่าจะส่งผลในเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ยังน่ากังวลอยู่ก็คือกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีนะครับที่มีแนวโน้มนะและสัดส่วนการดื่มที่ก่อนหน้านี้มันก็เยอะขึ้นแต่ที่ระยะหลังมาเนี่ยเรามีการสำรวจนะครับทั้งการสำรวจจากงานวิจัยในต่างประเทศนะครับที่เขาสำรวจเรื่องของพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ Gen Z หรือ Gen Z ทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งในบ้านเรานะครับมีแนวโน้มว่ากลุ่มเยาวชนจะดื่มลดลงนะครับด
1: ื
3: ่มน้อยลงนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีการบ้านต้องทำต่อไปแล้วครับเพราะว่าคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปประมาณ 26.7 ล้านคนเนี่ยหรือ 48.5% เนี่ยยังคงดื่มอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักดื่มผู้หญิงนะครับแล้วก็กลุ่มนักดื่มที่ยังดื่มประจำอยู่อันนี้ก็คงจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับทั้งเรื่องการสื่อสารและการรณรงค์นะครับ
2: ค่ะแล้วทำไมการเริ่มต้นในช่วงเข้าพรรษาจึงสำคัญเพราะว่าบางคนบอกว่างดเหล้าแค่3เดือนเนี่ยมันไม่มีความหมายเราจะอธิบายคำพูดนี้ยังไงคะอาจารย
3: ์จริงๆก็คือเราก็อยากจะให้งดตลอดทั้งปีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าการถือโอกาสที่เป็นช่วง3เดือนของการเข้าพรรษาเนี่ยนะมันเป็นโอกาสในการฟื้นฟูชีวิตในช่วง90วันแล้วก็อาจจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับไม่ว่าเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการพักตับในเรื่องของสมอง เรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้น
1: และ
3: แล้วก็เรื่องของการที่อาจจะมีผลเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวมีเงินเก็บมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นงดเหล้ากับภาษา3เดือนเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการลดละเลิกในระยะยาวมากกว่านะครับมันเหมือนกับเป็นการหาจุดที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตเนี่ยนะช่วงเทศกาลกับพรรษาก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับก็เลยใช้ตรงนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการที่จะลดละเลิกไปตลอดชีวิตเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าจะไปดูในเรื่องของสถิติในเรื่องอุบัติเหตุล่ะคะมันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมคะ
3: จริงๆก็คืออันนี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับอย่างปี2568เนี่ยมีคนเลิกดื่มในช่วงข้าพรรษาเนี่ยได้ถึงประมาณ 8.6 ล้านคนนะหรือร้อยละ 32.3 ของผู้ดื่มทั้งหมดแล้วก็มีคนงดดื่มได้ตลอดเทศกาลเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนนะแล้วก็กลุ่มที่ตอบสนองการรณรงค์แล้วก็แนวโน้มก็คือหยุดดื่มมากที่สุดคือกลุ่มผู้หญิงอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความรุนแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ได้เห็นกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น อย่างเช่นกรณีล่าสุดไปดูฟุตบอลโลกย่านราชพฤกษ์เสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปชนรถตุ๊กๆนะรถตุ๊กๆคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยก็เสียชีวิต3คนอันนี้ก็ปริมาณแอลกอฮอล์นี่ก็152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์
3: อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมันมีความรุนแรงตามมาในหลายมิตินะครับทั้งเรื่องของอุบัติเหตุความสูญเสียทั้งเรื่องของความรุนแรงทะเลาะวิวาทและก็เรื่องอื่นๆที่คิดว่ามันก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่สสและภาคีพยายามทำก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วงของการลดละคำพันศาสตร์สถิติต่างๆเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะลดลงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะบางคนมองว่าเข้าใจอะค่ะว่าการเลิกเหล้าหากเลิกทันทีเนี่ยอาจจะมีผลในเชิงลบกับร่างกายอันนี้อาจารย์อธิบายยังไงคะ
3: จริงๆก็คือถ้าคนที่ดื่มหนักนะครับถ้าคนที่ดื่มหนักนี่อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะที่เราเรียกกันว่าอาการลงดงลงแดงถ้าอยู่ก็ไปเลิกทันทีเนี่ย
1: ค่ะ
3: เพราะงั้นวิธีการที่ภาคีและสสและหน่วยงานทุกหน่วยงานเห็นพร้อมกันว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าแทนที่จะหักดิบเหมือนการสูบบุหรี่หักดิบแบบนี้หรือดื่มเหล้าหักดิบแบบนี้มันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเราก็ใช้วิธีการว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเริ่มต้นจากลดก่อนเดิมดื่มหนักก็ดื่มน้อยลงเดิมดื่มน้อยลงก็ค่อยๆเบาลงไปทีนิดแล้วก็ค่อยหลังจากนั้นก็คือละก็คือแทนดื่มเมื่อก่อนได้ดื่มทุกวันก็อาจจะละลงมาเหลือ2วัน3วันดื่มครั้ง1อาทิตย์ดื่มครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะและอันที่3ก็คือเลิกก็คือการเลิกเนี่ยนะมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญต้องชนะจิตใจตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยว่าอยู่ๆปั๊บตัดสินใจหักดิบเลิกเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาทางสุขภาพรุนแรงแต่ว่าวิธีการที่ได้ผลก็คือต้องค่อยๆลดลงจนทั้งว่าได้ผลเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราเองก็อยากให้มีคนดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงแล้วถึงที่สุดก็เลิกดื่มถาวรไปเลยนะครับ
2: ค่ะเข้าสู่ปีที่24ของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วเนี่ยค่ะสถิติของกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคนกลุ่มไหนที่ตอบสนองต่อกิจกรรมได้ดีที่สุดคะอาจารย
3: ์จริงถ้าเราแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
3: กลุ่มคนรุ่นใหม่คือเด็กเยาวชนที่ยังไม่ได้เข้าสู่การดื่มแอลกอฮอล์เลยกลุ่มนี้เนี่ยสสให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือเรียกว่าป้องกันนักดื่มหน้าใหม่นั่นเองนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มผู้หญิงก็คือกลุ่มที่ดื่มแล้วหรือว่าเริ่มดื่มแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะพยายามทำอย่างไรให้เขาเห็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะต่อไปในอนาคตมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายต่อชีวิตของเขายังไงมันถ้าสามารถทำให้คนที่ดื่มแล้วเริ่มดื่มน้อยลงหรือลดดื่มไปได้ในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่ดีส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่ก็เรียกว่าดื่มประจำหรือดื่มหนักดื่มจนเป็นอันตรายถ้าถามว่ากลุ่มไหนที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มที่3กลุ่มแรกคือถ้าเราสามารถป้องกันคนที่ยังไม่ดื่มหรือแค่ประเภทแบบเพื่อนชวนนิดๆแล้วก็ตัดสินใจจะดื่มไม่ดื่มดีในกลุ่มนี้ทำยังไงที่อยาก อยากให้เข้ามาสู่วงจรของการดื่มแอลกอฮอล์เป็นการสื่อสารรณรงค์และการให้ความรู้ในเรื่องของอันตรายนะหรือว่าแม้แต่เรื่องของการพยายามที่จะทำให้เขาเห็นว่ามันมีอย่างอื่นที่สามารถทำได้ดีกว่าในการที่จะมาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำไปส่วนกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ดื่มหนักนะอันนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่เป็นวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป้าหมายเหมือนกันเพราะว่าทำอย่างไรที่เราจะให้เขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการปรึกษารับคำปรึกษาแล้วก็มีการบำบัดนะเพื่อจะให้มีการเลิกการดื่มในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสามารถทำสองกลุ่มนี้ได้กลุ่มแรกก็คือป้องกันนักดื่มน้ำใหม่ให้ไม่เข้ามาในวงจรตรงนี้กับที่สองเนี่ยเราไปลดคนที่ดื่มหนักที่ดื่มอันตรายเนี่ยให้ลดลงให้เลิกดื่มไปเนี่ยถึงที่สุดมันก็จะทำให้ตัวเลขของการดื่มลดลง
1: ค่ะเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้หญิงเองค่ะที่มีพฤติกรรมที่อาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงค่ะในส่วนนี้ค่ะการที่มันมีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆหรือว่าการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ตรงนี้จะทำให้การรณรงค์ของเราเนี่ยยากขึ้นไหมคะ
3: ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์สำคัญเลยเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องแอลกอฮอล์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจบุหรี่นะครับธุรกิจปัจจัยเสี่ยงหลายแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำการตลาดทางโลกออนไลน์เยอะมากขึ้นนะครับเม็ดเงินที่ทุ่มลงไปในรูปออนไลน์มันก็เยอะเพราะฉะนั้นทำให้สสส.และภาคีแน่นอนทำงานยากขึ้นและก็มีความท้าทายมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดหรือมูลค่าการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันสูงมากนะครับ300,000 ล้านบาทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ก็คงจะอยากจะทำกำไรอยากจะหารายได้ให้มันมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยนะการดูแลเรื่องของควบคุมทางออนไลน์ก็ยังเป็นปัญหาข้อจำกัดเรื่องข้อกฎหมายของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสสส.เองภาคีเครือข่ายเองก็คงจะต้องมุ่งมาสื่อสารและรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook ในส่วนของ YouTube เองหรือว่า TikTok ซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายก็ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าหลังจากนี้ไปเนี่ยทั้งสสส.และภาคีก็คงจะต้องมุ่งมาสู่การที่จะสื่อสารทางด้านการตลาดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราสื่อสารในทางที่เป็นบวกนะครับทางออนไลน์มากขึ้นครับ
1: ค่ะมีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐในการรณรงค์หรือว่าในการออกมาตรการอะไรยังไงบ้างไหมคะ
3: จริงๆก็คือถ้าเป็นระดับบนนะครับก็คือการที่จะพยายามทำงานร่วมกับการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยตรงนะครับโดยกรมควบคุมโรคนะครับแล้วล่าสุดนี่กรมล่าสุดนี่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็มีการออกประกาศนะครับออกมา1 ฉบับที่เพิ่งประกาศใช้ไปไม่กี่วันนี่เองนะครับในเรื่องของการที่จะให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการไปยื่นร้องขอต่อศาลนะครับถ้าหากว่าพบว่ามีการสื่อสารมีการทำการตลาดออนไลน์เรื่องธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็สามารถจะใช้ให้ศาลนั้นมีอำนาจสั่งนะครับระงับหรือสั่งเพิกถอนบรรดาข้อความข้อมูลที่มีการสื่อสารผ่านออนไลน์ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นผลดีนะที่จะทำให้ต่อไปนี้ถ้ามีการแอบแฝงการทำการโฆษณาซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับตามประกอบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้กระบวนการแก้ปัญหามันก็จะรวดเร็วมากขึ้นส่วนระดับล่างลงไปนะครับระดับพื้นที่ระดับชุมชนเราก็จะทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการที่จะแน่นอนสื่อสารรณรงค์ก็ต้องทำด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะทำให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแบบติดหรือดื่มแบบอันตรายดื่มแบบเสี่ยงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยมีอสม.เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีสายด่วนเลิกเหล้า1413คอยให้คำปรึกษาด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือมาตรการที่เรียกว่าทำทั้งในระดับบนแล้วก็ในระดับพื้นที
2: ่ค่ะปีนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรไหมคะใหม่ๆที่อยากเชิญชวนนักดื่มที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยหันมาเข้าร่วมกับเราคะ
3: ก็จริงๆเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันที่สสส.นะครับท่านผู้จัดการสสส.เองแล้วก็ผมเองก็เป็นประธานแถลงข่าวด้วยนะครับก็คือว่าเราได้มีรณรงค์แคมเปญ90 วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าร่วมกับแคมเปญหลบเหล้านะครับก็คือหลีกเลี่ยงเหล้าเนี่ยนะครับโดยมีตัวช่วยทางด้านดิจิตอลนะครับมีแอปพลิเคชัน Personal Health แล้วก็ Line Official นะครับ NoL โนเอลนะครับแลนโนเอลแลน90วัน plus นะครับอ
1: ัน
3: นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการประเมินสุขภาพและก็ความติดตามความก้าวหน้าและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกกับของรางวัลได้ด้วยตลอด90วันเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับเรามองว่าการเก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้มีผลดีต่อตัวของผู้ดื่มนะครับและก็คนรอบข้างด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเยาวชนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานนะหรือวัยที่อาจจะเลยวัยทำงานมาแล้วก็ตามเถอะการที่ในหนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถเก็บแต้มที่เราสามารถจะบอกได้ว่าเราหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยวิธีการแบบต่างๆได้เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะปีนี้ค่ะซึ่งก็หลายคนก็ตั้งใจที่จะทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่าก็ยังมีว่าพอคนที่เข้างดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนแล้วสุดท้ายก็กลับมาดื่มเหมือนเดิมอะค่ะอยากให้อาจารย์ใช้จุดของการเข้าพรรษานะคะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับในระยะยาวอะค่ะทำยังไงได้บ้างคะ
3: ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเป้าหมายหลักของการรณรงค์ในครั้งนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการบังคับห้ามดื่มไปการสะสมสิ่งดีๆให้กับชีวิตผ่านการเก็บแต้มสุขภาพเก็บแต้มการเงินแล้วก็เก็บแต้มความสุขในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีก็มีคนตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่จำนวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอน3เดือนคงไม่เพียงพอ3เดือนคือเหมือนจุดเริ่มต้นของการความตั้งใจของคนที่อยากจะเลิกดื่มเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมที่เราสสสพยายามจะทำภาคีพยายามจะทำก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีของการสื่อสารหรือวิธีของการสื่อสารแล้วกันจากเดิมเนี่ยเรามองในเชิงของศีลธรรมและเรามองในเชิงของการห้ามนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการสื่อสารในเชิงบวกมากขึ้นก็คือเปลี่ยนเป็นปรับนะครับบทที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นชีวิตจริงนะแล้วก็แน่นอนนะฮะบทรุ่นใหม่นั้นนะปัจจุบันนี้ก็โดยแนวทางก็คือเทรนเนี่ยก็จะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เป็นสำคัญนะครับอย่างน้อยๆการที่เราบอกว่าถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยมันก็นอนหลับดีขึ้นนะถ้าเราไม่ดื่มสุขภาพเราก็แข็งแรงและขณะเดียวกันเราก็มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจเบื้องต้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะทำให้เขาสามารถละเลิกได้สำเร็จเนี่ยอีกสองปัจจัยสำคัญก็คือคนในครอบครัว
1: ค
3: นในครอบครัวก็ต้องช่วยให้กำลังใจนะครับเพื่อที่จะได้กลับไปสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือเลิกดื่มและขณะเดียวกันเนี่ยออกจากครอบครัวมาก็คือชุมชนคนในสังคมในชุมชนก็ต้องให้กำลังใจก็ต้องช่วยกันประคับประคองนะครับคือผมคิดว่าทั้ง3ส่วนนี้นะครับถ้าทำได้เนี่ยก็จะทำให้คนที่คิดจะเลิกดื่มเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็ถึงที่สุดแล้วก็เลิกดื่มได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลจากอาจารย์วิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.สำหรับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานาน อาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมาย

0: านะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่27ถึง31ก็เป็นวันหยุดสุดพิเศษนะคะโหมีหลายรถหลายอารมณ์เลยแต่ก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนล้างแต่บางคนหยุดตั้งแต่อาทิตย์นี้แล้วถูกไหมคะยาวไปเลยอันนี้เราก็เลยไปเห็นตามหน้าเพจนะคะเขาก็จะฟีดขึ้นฟีดมาให้เห็นเลยนะคะว่ามีการแชร์ละค่ะสูตรวันหยุดที่คุ้มค่าเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปหยุด3วันก็คือวันที่28 29 30ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีสูตรมาเห็นบอกว่าวันที่28เนี่ยวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้วก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาวันที่30วันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นวันที่27เนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดก็เลยแห่บอกว่าเนี่ยเป็นเทคนิคนะก็คือลาวันที่27จะหยุดยาวไปอีกถึงวันศุกร์ที่31แล้วก็เพิ่มอีก2วันเอาเข้าจริงๆถ้านับจากแต่วันเสาร์นี้ไปนะคะก็รวมแล้วได้3วันเอ้ย9วันแบบจุกๆเลยใช่ก็ลากันตั้งแต่ไปกันตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่2สิงหาคม
1: ยาวเลยทั้งสัปดาห์
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นวันหยุดวันสำคัญแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาด้วยหลายคนก็อาจจะกลับบ้านภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวไปทำบุญเดี๋ยวเราดูกันนะคะเห็นบอกว่าหลายที่น่าสนใจเลยทีเดียวอย่างเช่นงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
1: อ๋อนี่ลืมไปเลยใช่ๆมีประจำทุกปี
0: เออค่ะเขาบอกไฮไลท์นะคะเป็นคือแบบเป็นการแห่เทียนที่แบบมีการแกะสลักสวยงามขึ้นรถแห่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนที่ฉันเคยไปมาอยู่ปีหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวปักหมุดหมายเอาไว้เลยทีเดียวเพราะว่าโอ้พวกที่สายถ่ายรูปนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปแชร์กันให้เห็นเนี่ยนะคะ
1: อ
0: ีกงานหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คืองานตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้เขาจัดกันตั้งแต่วันที่27ถึง30กรกฎาคมเป็นประเพณีตักบาตรด้วยดอกหงเหิน
1: เป็นยังไงดอกหงเหินเนี่ยคุณ
0: น่าจะเป็นดอกดิฉันไม่แน่ใจว่าใช่ดอกสีเหลืองๆปะเคยเหมือนจําได้ว่าประเพณีเนี้ยค่ะก็มีการแชร์กันในโซเชียลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยที่จัดขึ้นที่วัดพระพุทธบาทใกล้ๆนี่เองนะคะถ้าสนใจก็ไปกันได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและก็เป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนี่แหละเขาจะไปดูความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียว
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ก็เป็นไปสัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วก็วิวที่ที่ผาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีผาสุดแผ่นดินค่ะก็จะมีการนำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายด้วยแต่ที่เขาไปซื้อกันเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นไอศกรีมดอกกระเจียวหนึ่งเดียวในโลกเขาบอกขายดีมากนะคะคนต่อแถวกันแน่นเลย
1: รสชาติจะเป็นยังไงเน
0: า
1: ะส่วนใหญ่เนี่ยดอกกระเจียวเนี่ยคนอีสานเขาจะนำมากินกับน้ำพริก
0: เออเหรอคะ
1: น้ำพริกหรือว่าแถวอีสานเขาจะเรียกป่นปลาก็คือเอาปลาต่างๆนี่แหละมาทำแล้วก็มีผักต่างๆฤดูดอกกระเจียวนั่นก็ไม่ได้ถูกนะกำนึงก็20 30นะคุณแต่ดอกกระเจียวนี่มีลักษณะพิเศษคือจะมีกลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าการเอามาทำไอศกรีมเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนสงสัย
0: จะทำเป็นไอศกรีมเฉยๆแต่ว่าทำเป็นรูปดอกกระเจียวหรือเปล่าเหมือนที่อะไรนะคะที่ทำเป็นรูป
1: แต่ไอศกรีมเดี๋ยวนี้มันก็มีใช่แต่ว่าอย่างเอากระท้อนมาทำ
0: ใช่พริกเกลือ โอ้อร่อยจริง
1: ๆนั่นไงก็เดี๋ยวถ้าผ่านไปแถวนั้นอาจจะไปแวะชิมไอศกรีมดอกกระเจียว
0: อันนี้กลับมาใกล้ๆกันอีก
1: ค่ะ
0: ที่ลพบุรีค่ะ
1: ก็ที่บ้านตัวเองนี่เอง
0: ใช่ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะก็เทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี่แหละค่ะเขาก็สร้างความฮือฮาในงานประเพณีหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนพรรษาในปีนี้นะคะเขาบอกว่ามีการนำก้อนเทียนรูปลิงนี่แหละค่ะมาสร้างความฮือฮานะคะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมหล่อเทียนถวายวัดเขาบอกจัดขึ้น9วัดเลยนะคะสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีในฐานะเมืองลิงค่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดนะคะที่มีการออกแบบก้อนเทียนในรูปแบบดังกล่าว
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะเขาบอก
1: เขาทำครั้งแรก

0: ค่อยได้เห็นว่ามีทำเนา
1: ะ
0: แต่หลังจากที่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะเอาย้ายลิงจากในเมืองไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่เนี่ยก็ดูเหมือนเมืองลพบุรีก็สงบขึ้นเยอะพอสมควร
1: แต่เสน่ห์ก็อาจจะหายไปนั่นแหละ
0: เสน่ห์กับความปลอดภัยมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีนักท่องเที่ยวเขาก็กลัวเรื่องของกระชากดึงของอะไรต่างๆเนี่ยม
1: ี
0: อย
1: ู่
0: แล้วคุณเป็นคนพื้นที่คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคนลพบุรีจะมีลักษณะพิเศษคือจะถือของแนบอกใช่ไหม
1: เอามุดเข้าไปในเสื้อ
0: เอามุดเข้าไปในเสื้อเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: นี่ถ้ายุคที่ผ่านมาถ้าเห็นคนลพบุรีเข้ากรุงเทพเนี่ย ก็คือจะเก็บของในเสื้อคือยังผวา
1: ในการผวาอยู่ใช่
0: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะคะ
1: แล้วก็
0: สอดคล้องกับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นข่าวดีของประเทศไทย
1: ยังไง
0: ที่มีการประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
1: ่
0: นะคะในบัญชีของมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนี่แหละนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีอยุธยาเอ้ยขออภัยค่ะนครศรีธรรมราช
1: ค
0: ่ะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้
1: ใช่ภาคใต้ที่มีการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะก็ถือว่าสร้างความยินดีกันไปนะคะโดยเฉพาะแล้วเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพของทีมไทยแลนด์ที่นำโดยคุณสุชาติชมกินร
0: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณซาบิ
0: ดา
1: ไท
0: ย
1: เศ
0: รษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรม
1: ใช่ที่นำทีมไปโหก็เฮกันเลยเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะก็เรียกว่าขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นบัญชีเบื้องต้นเนี่ยไปตั้งนานแล้วนะคะคุณกินเวลามา20ปีแล้วนะกว่าจะได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกก็เนื่องจากว่าติดช่วงโควิดก็เลยทำให้มีการเบรกกิจกรรมของการพิจารณาอะไรต่างๆแล้วก็มีของทะเลสาบสงขลานะที่ได้ขึ้นทะเบียนก็เนี่ยจะรอการพิจารณาอยู่เหมือนกัน
1: ตอนนี้ก็เห็นบอกว่าหลายคนเนี่ยแหละค่ะที่จะไปเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องเช็คกันหน่อยเรื่องของมรสุมต่างๆเพราะว่าวันหยุดยาวอย่างเงี้ยก็มองข้ามไม่ได้เลยเพราะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือเป็นช่วงของมรสุมฝนตกชุกเราก็จะเห็นกรมอุตุนะคะก็เตือนตลอดโดยเฉพาะในช่วงวันที่27ไปจนถึงวันที่31เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบางแห่งเนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็โซเชียลก็มีการแชร์เรื่องไทม์ไลน์ต่างๆให้เกิดมีการเตือนกันนี่แหละภัยที่น้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์จุดน้ำท่วมขังบนถนนว่ามีตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปเช็คกันหน่อยนะคะทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ฟีดที่มีการรายงานสภาพอากาศกันแบบเรื่อยๆนะคะให้เราได้เข้าไปติดตามนะคะก็นับว่าช่วงวันหยุดหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หลายคนก็มีความสุขนั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเรื่องของร้านสังฆพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงในส่วนของเสาชิงช้าเขตพระนคร
0: ก็คือเป็นจุดที่มีการขายสังฆพันธ์กันมากที่สุดในกทม.ก็ว่าได้นะ
1: ใช่ใช่แล้วก็จะเห็นโอ้ตรงนั้นก็คือเป็นแหล่งเลย
0: ใคร
1: ที
0: ่
1: จะไปทำบุญถวายพระหรือว่าพระหล่อต่างๆนี่แหละค่ะก็จะไปในย่านนั้นนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปก็จะบอกก็เห็นว่าบอกว่าราคาก็ยังเป็นปกตินะแม้ว่าต้นทุนบางส่วนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นซึ่งท่านก็ไปสอบถามผู้ประกอบการแหละว่าแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นทำไมยังขายในราคาเดิมๆซึ่งทางผู้ประกอบการก็บอกว่าเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจยิ่งขึ้นเปลี่ยนเขาเรียกอะไรแพ็กเกจจิ้งทำให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของตัวเทียนเนี่ยก็ยังขายในราคาเดิมแล้วก็ทางกรมการค้าภายในเองก็บอกว่ากำชับนะคะว่าให้ติดราคาให้เห็นชัดเจนเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ในส่วนของประชาชนที่เดินทางมาซื้อของในย่านต่างๆเนี่ยก็มีการสะท้อนความคิดเห็นแล้วว่าก็เป็นการจับจ่ายที่ยังคุ้มราคาอยู
0: ่
1: ก็ยังพอที่จะมีกำลังซื้อได้แต่ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่า พฤติกรรมการซื้อสังฆทานสังฆพัน
0: ธ
1: ์ต่างๆในปีนี้เนี่ยเปลี่ยนไป
0: ยังไง
1: เขาบอกว่าเป็นการลดขนาดลงเล็กลงก็ไม่ได้ซื้อแบบแต่ก่อนนี้มีการเรียกง่ายๆก็คือประหยัดกันลงนั่นแหละ
0: ก็เหมือนช่วงตรุษจีนเนาะพี่บอกว่าลดไซส์ลดขนาดลดจำนวนลงเหมือนกันมันก็สะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องที่ทำบุญก็อยากทำแต่ว่า
1: เงิน
0: ก็มีจำกัดก็ไม่รู้ว่ามีรับอะไรนะ60 40หรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ถ้ามีก็จะใช้เข้าสู่โครงการได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาวะที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะคะก็คือหลายคนก็อาจจะบอกว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายกันหน่อยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ไม่คึกคักหรอ
1: ไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะบางที่นะคะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะแบบยอดจองเดี๋ยวเราก็จะไปในส่วนของบางแสนกันเดี๋ยวจะไปดูกันหน่อยตรงจุดนั้นเห็นบอกว่าก็มีนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวๆเนี่ยก็มีคนแห่ไปจองพื้นที่ไง
0: วันหยุดยาวน่าจะคึกคักนะเพราะว่าเห็นรถติดเมื่อวานนี้ก็รถติดหนักเลยนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าบางส่วนก็ติดไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละออกต่างจังหวัดแต่เมื่อวานนี้ติดทางเข้าห้างสรรพสินค้า
1: เขาไม่ออกต่างจังหวัดกันหรอคะ
0: ก็ส่วนหนึ่งก็เงินเดือนออกแล้วไงก็อาจจะมาเที่ยวห้างสรรพสินค้าแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะนับจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าช่วงกลางปีเนาะก็คือช่วงต้นปีเนี่ยก็หยุดยาวปีใหม่วันปีใหม่ก็โอ้โหยาวเหมือนกันขยับมาเดือน2เดือน3เดือน4สงกรานต์ก็หยุดยาวขยับมาอีกกลางปีเดือน5เดือน6เดือน7ก็หยุดยาวก็เดี๋ยวมีหยุดอีกสิงหาก็มีหยุด
1: สิงหาตุลาก็มี
0: กันยาอ่ะตุลาพฤศจิกาก็น่าจะว่างธันวาก็มีหยุดอีก
1: ก็ยาวเลย
0: ก็ยาวโอ้ก็เรียกว่าตลอดทั้งปีถ้าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดูปฏิทินดิฉันว่าเขาก็ทำนะจับสัญญาเรื่องของการหยุดอะไรต่างๆก็กระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนช่วงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยกลับมาเหมือนเดิมอย่างจีนเองเนี่ยเขาก็ทำมาตรการรณรงค์หรือว่าแคมเปญให้คนจีนเที่ยวในประเทศเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อาจจะยังไม่เห็นกลับมาบ้านเราตั้งแต่หลังจากโควิดมาเนี่ยเรียกว่าการท่องเที่ยวมันก็สะดุดกันเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องเซฟเงินในกระเป๋าเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเนี่ยที่มีเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เข้ามานี่ก็แม่น้องเขาก็บอกว่าเขาเงินมาให้ประเทศไทยแต่ก็โอ้โหเจอทัวร์ไทยไปลงซะตามไปยันเพจสถานทูตถึงขั้นต้องปิดคอมเมนต์กันเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่แบบว่าเอาล่ะคือมารยาททางสังคมก็พอมันผ่านโซเชียลมีเดียอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะไม่สมในฐานะคุณก็เป็นแขกเนาะเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็พยายามที่จะมีการติเตือนกันไปพอสมควรจนกระทั่ง
1: การติเตือนเนี่ยก็คืออาจจะทำจริงๆอ่ะทำพอหอมปากหอมคอกำลังดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานทูตเองก็ออกมา
0: ขอโทษ
1: ขอโพยไปเรียบร้อยแล้ว
0: เจ้าตัวเองก็ขอโทษสำนึกผิดทำนองนี้เพราะว่าก็ดูหน้าแต่ละคนแล้วก็ยังน่าจะไม่พ้น20กว่าเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในวุ่นวายคึกขนองยังแบบว่าเพื่อนเต็มแก๊งเนี่ยนึกถึงตอนเราเหมือนกันเวลาขึ้นลิฟต์เนาะโอ้ถ้ามีกัน 3-4 คนเนี่ยคุยเสียงดังเหมือนกันคนอื่นเขาก็หมั่นไส้อยู่แหละ
1: ก็เขาเตือนแต่จริงๆแล้วว่าพฤติกรรมที่วัยรุ่นของอิตาลีที่แสดงออกเนี่ยก็ไม่เหมาะสมยังมากเพราะฉะนั้นก็คือน้องสุกัสใช่ไหมคะที่เตือนไปก็ถือว่าอันนี้ก็คือการแสดงศักดิ์ศรีแสดงสิทธิ์ของตัวเองนะคะที่อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องซึ่งล่าสุดเองเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มาเจอกันแล้วนะหลังจากที่น้องสุกัสไปแจ้งความดำเนินคดีก็ปรากฏว่าก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วแล้วก็จริงๆน้องสุกัสบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้แบบไปถึงขนาดที่แบบไปคุกคาม
0: ไม่อยากให้มันเลยเถิด
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วการที่เขาทำแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเราก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นตอบโต้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่ะก็เรียกว่าขอให้อยู่ในขอบเขตเนาะเดี๋ยวก็เห็นว่าล่าสุดนี้ก็น่าจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วแล้วแหละนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
6: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กลับมาช่วงคงสุดท้ายของรายการนะ
0: คะ
1: ไปเกาะติดเรื่องของการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะก็เรียกว่าการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นก็ยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละก็อาจจะมีการนำมติของกสทเข้าสู่ที่ประชุมของกกางนะคะที่จะมีการเพิกถอนประกาศรับรองเรื่องของการบรรจุข้าราชการไปก็เห็นบอกว่า 5,000 กว่ารายนี่แหละที่อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งนะคะแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่สอบได้อย่างผิดปกตินั่นเองนะคะแต่ล่าสุดวันนี้เองก็มีการสอบในส่วนของท้องถิ่นอีกก็ถูกจับตามองอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องการไปพิสูจน์ความโปร่งใสแล้วก็ว่าจะเกิดขึ้นซ้ำรอยคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือไม่ก็คือการสอบสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2569วันนี้เห็นบอกว่ามีถึง50สอบเลยทีเดียวนะ
0: คะ
1: ที่เขาดำเนินการสอบในนี้กระจายกันไปนะคะทั่วภูมิภาคนะคะก็คือ5ภูมิภาคมีทั้งหมด17สนามสอบค่ะได้แก่ที่ปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรชลบุรีแล้วก็ในส่วนของนครศรีธรรมราชก็เป็นศูนย์สอบภาคใต้นะคะที่บอกว่ามีการจับตามองกันอย่างมากเลยซึ่งถ้าไปฟังในส่วนของคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็คือก็มีการจับตาอย่างเข้มข้นแหละแม้ว่าจะมีการไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องของขอบเขตงานหรือว่า TOR กันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องมีการรักษามาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยความโปร่งใสอย่างเข้มข้นที่สุดมีการยกระดับด้วยครั้งนี้นะคะก็คือให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0: ค
1: ่ะเป็นผู้ดำเนินการนะคะที่ในส่วนของสนามสอบเรื่องของข้อสอบต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นในส่วนของสทกับธรรมศาสตร์เองก็ร่วมกันอุดช่องว่างทุกมิติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เข้าสอบทุกคนนะคะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าหากพบพฤติกรรมแอบอ้างวิ่งเต้นหรือว่าหลอกลวงรับเงินก็ให้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีคุณคิดว่าจะกล้าไหมสนามนี
0: ้ก็ไม่น่าจะกล้าแต่ว่าก็เห็นทางคุณนิรัตเองก็เตือนผู้เข้าสอบนะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินเสียทองให้ผู้ไม่ประสงค์ดีก็ให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเอง
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่ามีการสอบทุกปีก็คือหมายถึงว่าถ้าสอบไม่ได้ปีนี้ปีหน้าก็เอาใหม
1: ่
0: แต่ถ้าถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมทุจริตก็จะกลายเป็นว่าบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วก็จะต้องถูกออกจากราชการทันทีนะก็เตือนผู้ที่ไปแอบตกลงเจรจาให้รีบคืนเงินเขาซะถ้ารับเงินเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏเป็นความผิดยังไม่มีคดียังไม่มีความผิดรับเงินเข้ามาก็คืนเขาซะนี่เตือนดังๆกันในวันสอบกันเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วสนามนี้ก็อาจจะเรียกว่าการสามารถควบคุมความสามารถในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาตรการป้องกันการทุจริตเนี่ยอาจจะดีกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าผู้สอบเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเนี่ยมีทั้งสิ้น 37,359 คนนะคะซึ่งก็ไปเทียบกับสัดส่วนการสอบครั้งที่แล้วสนามบุคคลทั่วไปเนี่ยก็1ใน10เลยห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครั้งนี้ก็เห็นบอกว่ารัดกุมพอสมควรเห็นทางธรรมศาสตร์เองเนี่ยเขามีมาตรการเหล็กเลยนะมีตั้งแต่ส่งตรงไปยังศูนย์รังสิตแล้วก็บอกว่าตรวจวันเดียวเนี่ยรู้ผลเลยก็คือส่งในวันที่สอบใช่ไหมคะทันทีที่ไปถึงสนามสอบเนี่ยก็จะถูกดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็ถูกส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทันทีภายในคืนวันนั้นนะคะแล้วก็ทำดำเนินการตรวจข้อสอบทันทีด้วยคอมพิวเตอร
0: ์
1: โดยจะไม่ได้ทิ้งเวลาประวิงเวลาเหมือนที่ผ่านมา
0: จะไม่ได้มีการสลับสับเปลี่ยนแล้วละสอบเสร็จตรวจเลยคะแนนออกรู้ผล
1: ใช่แล้วก็สามารถที่จะเปิดระบบออนไลน์เช็คด้วยตนเองได้ทันทีนะคะในวันที่28ถึง29กรกฎาคมที่จะให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสามารถเข้าไปดูป้องกันปัญหาเรื่องของคะแนนขยิงหรือว่าความผิดพลาดของระบบเดี๋ยวเราดูกันว่าตรงนี้พอไปอุดช่องต่างๆแล้วเนี่ยค่ะจะสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับผู้สอบได้มากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ในส่วนของข้อมูลที่กสทดำเนินการมาเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าไปฟังอาจารย์ปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอเอาข้อมูลมาดูเนี่ยคุณเขาเปิดให้ดูทั้งห้องเนี่ยนะคะเขาบอกกรรมการแต่ละคนเนี่ยถอนหายใจกันเฮือกๆเลยบอกไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบโกงกันได้ขนาดน
0: ี
1: ้แล้วก็โกงกันเป็นขบวนการเห็นบอกว่าอันนี้คือรายชื่อของคนที่ยังไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอี่ยวมีรายชื่อปรากฏว่าคนนั้นมีส่วนพัวพันกัน
0: แหละพัวพันเล็กน้อยมากน้อยอะไรก็ว่าไปแต่มันเยอะใช่ไหม
1: นับร้อยรายเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: เห็นคุณประกรณ์บอกว่าอะไรนะถอนหายใจจนจะหมดลม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแกก็บอกว่าในชีวิตนี่ไม่เคยเจอแบบนี
1: ้
0: ไม่เคยเจอแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นท่านประกรณ์เนี่ยยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันอาจจะยังมีการหมกกันอยู่ไม่มีการเปิดเผยหรือว่าไม่มีการแฉกันแบบนี้หรือเปล่าก็เนี่ยแหละก็เป็นเขาเรียกว่าครั้งใหญ่ล็อตใหญ่มากของการทุจริตในการสอบนะคะก็คงเป็นบทเรียนทั้งผู้ที่รับสวยแล้วก็ผู้ที่จะให้สวยเขาด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องมันก็แดงขึ้นมามันก็ส่งผลเสียหายต่อตัวเองแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานเนา
1: ะ
0: หมดอนาคตกันเลยทีเดียวอย่าคิดสั้นนะ
1: ไปอาทิตย์หน้าก็ต้องไปติดตามอีกอันนึงก็คือวันพรุ่งนี้แล้วสิ
0: พรุ่งนี้ค่ะประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ใช่เพราะว่าเขาจะมีการพิจารณาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็เห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้โหดำเนินการแบบเร่งด่วนเลย
0: ทบทวนเลยใช่ไหม
1: ใช่เพื่อคืนสิทธิ์ให้กับคนที่ตกสิทธิ์ไปโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นดราม่ากันเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ก็
0: จริงมันก็ต้องมีอะเนาะหมายถึงว่ามันหายไปเท่าไหร่หายไปครึ่ง
1: ต
0: อนนี้ 9.3 ล้านที่ได้สิทธิ
1: ์
0: ก็หายไปอีกเกือบ
1: 9ล้าน
0: เกือบ9ล้านเหมือนกัน
1: ประมาณ9ล้านนี่แหละค่ะ
0: คือจริงถ้ามันทำแบบรอบครอบรัดกุมแล้วก็ ต้องเด็ดขาดไม่ฟังเสียงแต่ทีเนี้ยปัญหาค
1: ือ
0: มันไม่ยังไม่รัดกุมรอบครอบ
1: จะไม่
0: มันก็ยังมีหลุดคนที
1: ่รองหรือว่า
0: เดือดร้อนจริงๆหลุดออกจากระบบ
1: อ้าวก็อันนั้นก็ถูกนะคะคืออ้าวคุณรถเนี่ยบางทีมันเป็นซากไปแล้วอ่
0: ะ
1: แต่ชื่อมันยังอยู่อย่างเงี้ยมัน
0: เคยรวยเคยรวย
1: มันไม่ได้เคยรวยเลยหรอก
0: มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้
1: ไอ้อย่างคุณป้าคนนึงแกบอกว่าแกถูกตัดสิทธิ์เพราะมีครอบครองรถจักรยานยนต์2คันแต่คันแรกเนี่ยค่ะถูกขโมยขโมยไป
0: ค
1: ันที่2เนี่ยเอามาเป็นซาเล้งขายของเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ร่ำรวยนะ
0: แล้วเขาก็จะทบทวนอยู่เรื่องของการครอบครองรถทะเบียน15ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ อันนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดคัดกรองเนี่ยพอใครที่ได้รับสิทธิ์คืนก็เข้าสู่ระบบทันทีนะคะตอนนี้ก็เลยให้มีการขยายเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึง30กันยายนนี้ก่อนนะคะเพื่อรองรับในส่วนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะเปิดใช้พร้อมกันนี่แหละวันที่1ตุลาคมเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแต่ว่าเงินน่ะจริงๆอ่ะเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เค้าแบบมันคนไม่มีก็คือไม่มีนะไอ้อย่างนักศึกษานอกระบบเนี่ยค่ะคุณใครจะคิดว่าอยู่ดีก็ถึงกับลาออกเลยนะไม่เรียนแล้วเพราะได้สถานะศึกษาได้สถานะนักศึกษากลายเป็นว่าตกสิทธิ
0: ์
1: ที่จะได้เขาก็ถึงกับลาออกเลยจนต้องเอ้ยก็ต้องมานั่งทบทวนกันใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ยอมแลกอนาคตเลยเหรอ
1: ใช่ก็คนไม่มีก็อย่างที่บอกคนไม่มีก็คือไม่มี
0: อ
1: ่ะแล้วเขาก็อุตส่าห์ไม่ได้เข้าสู่ระบบของการศึกษาอย่างนั้นแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงมานอกระบบที่มันก็ถูกกว่ามีเวลาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมาโดนแบบนี้เดี๋ยวเรารอดูเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินการเพื่อให้ถึงคนเดือดร้อนจริงนายกบอกว่าเอาคนเดือดร้อนเป็นที่ตั้งนะเวลาคิดอะไรเนี่ยระบบก็เป็นระบบนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันต้องถึงจริง
0: แต่ดิฉันก็เคยทำนะเคยแบบว่าบริจาคเงิน 1,000 บาทให้คือมีเงินก้อนหนึ่งมาแล้วให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยมารับคนละ 1,000
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าโอ้โหสารพัดรูปแบบของความจนความทุกข์ความเดือดร้อน
1: อ
0: ะมาหมดแต่ว่าบางคนก็มีที่แบบว่ามาซ้ำมาซ้อนมันก็มีมันมีคนที่อาศัยช่องว่างอยู่เหมือนกัน
1: ใช่และที่น่าสนใจค่ะคุณเมื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรประภาสออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าคนที่ผ่านมาสวัสดิการไป9ล้านกว่าคนนี่แหละค่ะคุณ5ล้านคนเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงาน
0: อ
1: ุ๊ยตกใจไหมคะคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยคือวัยที่จะแบบมี
0: แรงทำงานอยู่ยังมีรายได้อยู่อย่าไปเบียดเบียนเลยอย
1: ่
0: าไปเบียดเบียนภาษีของประเทศเลย
1: เขากลายเป็นว่าเขาแบบรายได้ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการยกระดับยกทักษะ
0: แล้วดิฉันก็ไม่พอทำไงอยู่ในขายไหน
1: นั่นแหละถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปคัดกรองต่างๆเนี่ยมันเจอปัญหาเยอะแยะเอาสวมสิทธิ์เอาเขาไปลดภาษีอะไรด้วย
0: ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องมันจะจบยังไงแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้นะขนาดเราอยู่กรุงเทพมาเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ 5:00 กว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นคนกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรีด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นนาย ฐพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่รึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092 3 4 5ในวันและเวลาราชการปริศนาควรจะสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
10: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของกลางมาได้ครับ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี ำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิตหาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
14: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
15: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
14: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
16: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
14: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
17: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
18: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
19: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
20: ก จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนาม

0: เดือนหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานเหล่าระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่ 1 สิงหาคมนี้เวลา

0: 20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอล่าพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23 19-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต6-3 และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3 และ7-5คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนาม Windsor Park and Golf Club พา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉือนชนะณัฐธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมภัสสรการรายงาน
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569 พื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: User left with comment.

0: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์
4: คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
3: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่า
4: ม
3: ะเร็งคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้ค่ะก็อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลนะคะซึ่งเป็นแม่ข่ายนะคะในการออกอากาศค่ะสำหรับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังออกอากาศผ่าน4จังหวัดอันดามันนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดกระบี่ค่ะรับชมผ่านทางสวทกระบี่นะคะจังหวัดระนองค่ะรับชมได้ทางสวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะรับชมได้ทางสวทภูเก็ตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งที่ของจังหวัดพังงาค่ะก็รับชมได้ทางสวทพังงานะคะและแน่นอนค่ะว่าสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการรับสัญญาณออกอากาศค่ะโดยท้ายเหมืองเรดิโอนะคะกับรีเล็กเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมผ่านทุกสถานีวิทยุของเราในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะเรื่องแรกที่เราอยากจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงอยากจะมาเตือนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะคะว่าในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะทางกรมอุตุค่ะก็ได้ออกแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงค่ะ2ถึง3เมตรนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าเองค่ะก็ได้เน้นย้ํานะคะว่าเรือเล็กค่ะให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้ออกแจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดระนองและพังงาซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะคะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะโดยเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารค่ะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศและข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากไม่มีความจำเป็นนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลในช่วงนี้รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยค่ะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนปพ1784นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะสามารถแจ้งไปได้นะคะที่สำนักงานปพจังหวัดพังงา0764606007ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสภาพดินฟ้าอากาศนะคะที่เรานำมาฝากกันเนาะในข่าวแรกวันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะสำหรับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้เนาะใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นอันดามันตอนบนหรือว่าอันดามันตอนล่างนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารค่ะจากประกาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามข่าวสารค่ะผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้หรือว่าสวททุกพื้นที่ค่ะในพื้นที่เลยนะหรือว่าจะเป็นจากทางที่ว่าการอำเภอก็ดีค่ะจากทางจังหวัดนะคะจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าสำนักงานปภ.จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเผื่อว่าเกิดเหตุประสบภัยอะไรนะคะก็จะได้โทรไปที่สายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะได้ทราบว่าเส้นทางในวันนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะมีน้ำท่วมไหลมีน้ำท่วมไหมมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มหรือไม่นะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเอาละค่ะข่าวต่อมาค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะ26 กรกฎาคมค่ะถือว่าเป็นอีก1วันสําคัญที่น่าสนใจค่ะที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะคะซึ่งวันที่26กรกฎาคมค่ะถือว่าเป็นวันสากลค่ะของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะวันสากลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะหรือว่า International Day นะคะ for the conservationOf นะคะ mangrove ecosystem นะคะหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าวันป่าชายเลนโลกค่ะตรงกับวันที่26กรกฎาคมของทุกปีนะคะซึ่งประกาศโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNESCO นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2558ค่ะเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะซึ่งถือว่าทำหน้าที่ค่ะเป็นปราการธรรมชาติปกป้องชายฝั่งและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของโลกนะคะซึ่งป่าชายเลนค่ะถือว่าเป็นระบบนิเวศรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลนะคะมักพบบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งที่มีน้ำทะเลท่วมถึงค่ะมีลักษณะเป็นดินเลนนะคะเต็มไปด้วยพันไม้ที่สามารถปรับตัวให้ทนกับน้ำเค็มได้ดีค่ะซึ่งพันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้ไม่ผลัดใบค่ะที่ปรับตัวให้สามารถคายเกลือหรือกรองเกลือได้อย่างเช่นโกงกลางนะแสมลำพูนะคะความสำคัญของป่าชายเลนนะคะแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำค่ะเป็นแหล่งวางไข่อนุบาลและอยู่อาศัยของสัตว์น้ำในวัยอ่อนค่ะรวมถึงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นปลากระพงปูกุ้งนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปลาตีนนะคะที่ปรับตัวให้เดินบนโคลนเลนได้แล้วก็ยังมีนกนานาชนิดค่ะที่อาศัยหากินในป่าชายเลนด้วยนะคะซึ่งป่าชายเลนเนี่ยเขาถือว่าเป็นกำแพงธรรมชาตินะเพราะว่ามีรากไม้ที่หนาแน่นของพันไม้ป่าชายเลนค่ะซึ่งก็จะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่งด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนค่ะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยพันไม้ค่ะก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบำบัดมลพิษรากไม้ที่แผ่กระจายตัวกันอย่างหนาแน่นเนี่ยเขาจะช่วยดักตะกอนแล้วก็ดูดซับสารพิษค่ะรวมถึงขยะจากแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลค่ะและยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญนะคะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งค่ะรวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะป่าชายเลนในประเทศไทยค่ะพบได้ตามแนวชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะครอบคลุม24จังหวัดค่ะมีสภาพที่ยังอุดมสมบูรณ์ประมาณ 1.7 ล้านไร่ค่ะโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนสูงที่สุด5จังหวัดแรกนะคะก็คือระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งอยู่ทางฝั่งอันดามันนะคะส่วนที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่นะคะแหล่งท่องเที่ยวค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวป่าชายเลนนะคะเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้แก่อะไรบ้างป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีค่ะป่าชายเลนบ้านเปรตในจังหวัดตราดค่ะศูนย์วิจัยป่าชายเลนเขตสงวนชีวมณฑลระนองค่ะจังหวัดระนองป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและป่าชายเลนบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเผื่อว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนค่ะต้องอาศัยการจัดการที่สมดุลนะคะแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนค่ะ
ทั้งการปลูกป่าทดแทนนะคะกำหนดเขตอนุรักษ์นะคะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็การจัดการปัญหาขยะและของเสียที่ถูกวิธีค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสากลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะซึ่งใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะตามพื้นที่ของป่าชายเลนนะก็สามารถไปได้เลยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่มากฝั่งอันดามันบ้านเราก็มีเยอะนะคะสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เผื่อว่าใครที่อยากจะไปเจอนะคะสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนหรือว่าต้นไม้พันไม้ต่างๆนะที่พบได้นะคะในบริเวณนั้นไปดูความอุดมสมบูรณ์กันได้นะคะอ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกนะคะที่เรานําข่าวสารที่น่าสนใจเนาะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก5ปอปราบยุงลาย1ขอขัดล้างไข่1ปิดฝาภาชนะให้สนิทป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้เพื่อเทลูกน้ำยุงลายทิ้ง3ขัดไข่ขัดล้างไข่ยุงลายออกจากภาชนะกักเก็บน้ำขัดไข่ยุงทิ้งน้ำที่ขัดล้างบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตาย4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดแหล่งวางไข่ของยุงลาย5ปล่อยปลากินลูกน้ำเพื่อลดจำนวนยุงลาย6ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ7วันเพื่อเป็นการป้องกันที่ยั่งยืนวงจรชีวิตยุงลายวางไข่ 2-3 วันกลายเป็นลูกน้ำ 4-5 วันกลายเป็นตัวโม่ง 7-10 วันกลายเป็นยุงลายจึงจำเป็นต้องกำจัดลูกน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายยุงลายจะวางไข่ในน้ำที่ใสและนิ่งโดยจะไข่ติดขอบภาชนะเหนือน้ำ 1-2 เซนติเมตรเมื่อน้ำท่วมถึงจากการเติมน้ำลงภาชนะหรือฝนตกไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน2ชั่วโมงแต่หากท่วมไม่ถึงไข่จะแห้งปอดไปเองทั้งนี้ไข่ยุงลายสามารถทนความแห้งแล้งได้ 6-12 เดือนอาการของโรคไข้เลือดออกไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสอย่างกระทันหันประมาณ 2-7 วันคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้าแดงอาจพบจุดเลือดที่บริเวณผิวหนังกดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาอาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูกหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำแนะนำการดูแลเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยครั้งเช็ดตัวเป็นระยะให้อาหารอ่อนและงดอาหารที่มีสีคล้ายเลือดกินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้นห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนเพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้นเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในช่วง 3-4 วันแรกเพราะผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกได้สัญญาณอันตรายหรืออาการช็อกในช่วงไข้ลด 1. มีอาการซึมอ่อนเพลียมาก 2. กระสับกระส่ายมือเท้าเย็น 3. ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว 4.ปวดท้องกระทันหัน 5. กระหายน้ำปัสสาวะน้อย 6. มีเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำวงจรการเกิดไข้เลือดออกผู้มีอาการป่วยโดนยุงกัดยุงนำเชื้อไข้เลือดออกไปสู่ผู้อื่นอย่าให้คนที่รักต้องจากไปเพราะโรคไข้เลือดออกขอบคุณสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงนี้นะคะสําหรับเพลงนะคะที่ขอกันเข้ามานะคะจากคุณผู้ฟังทุกท่านก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ0764210055ค่ะวันนี้ดีเจคุณมงคลโชคเกื้อนะคะดูแลระบบการออกอากาศแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวสําคัญนะคะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเรานะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเข้าพรรษาซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของประเพณีตักบาตรนะคะหรือว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยจัดขึ้นพร้อมๆกันค่ะทั่วประเทศเลยนะคะในวันนี้ก็นำข้อมูลค่ะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาฝากบอกกันนะคะเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทั่วไทยค่ะร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนะคะซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะโดยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนาะซึ่งหลายๆคนที่เรียนพระพุทธศาสนามาเนี่ยนะคะก็จะได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้กันมาโดนปลูกฝังกันมานะคะผ่านทางบทเรียนเนี่ยกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่ชาวพุทธเราค่ะก็ยังคงให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีสำคัญค่ะที่ยังคงถือปฏิบัติสืบต่อมาค่ะนั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะประเพณีนะคะเกิดขึ้นจากความจำเป็นค่ะที่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเหมือนปัจจุบันนี้เนาะเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาค่ะต้องปฏิบัติกิจวัตรนะอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้านะหรือว่าการทำวัดเย็นนะคะการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นต้องใช้แสงสว่างค่ะด้วยเหตุนี้แหละนะคะทาง

พุทธศาสนิกชนค่ะก็เลยนิยมค่ะหล่อเทียนต้นใหญ่ตั้งขบวนแห่ไปถวายพระอารามค่ะเรียกว่าเทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งก็มีความเชื่อค่ะว่าอานิสงส์ในการถวายเทียนจำนำพรรษาเนี่ยจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีสว่างสวยดั่งแสงเทียนนะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะจึงเป็นงานประเพณีที่สะท้อนความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นค่ะตั้งแต่การที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมบริจาคเทียนเอามาล้อมเอามาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันนะคะรวมไปถึงมีการแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนนะคะแล้วก็ยังมีขบวนแห่การฟ้อนรำค่ะซึ่งก็ดัดแปลงค่ะมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันนั่นแหละนะคะซึ่งก็ทำให้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยได้มีโอกาสค่ะมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ยังมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็เลยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวค่ะเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะร่วมชื่นชมขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงามค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งจังหวัดค่ะที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะแบบโซนทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์ลำพูนก็จัดนะคะโซนภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนสุโขทัยภาคกลางสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าจะเป็นโซนทางด้านของจังหวัดราชบุรีหรือว่าฉะเชิงเทราค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะก็มีการแสดงปฐมเทศนานะในเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะด้วยนะคะนี่ก็เป็นวันสำคัญนะคะซึ่งในวันเข้าพรรษาของปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งวันเข้าพรรษาเนี่ยก็หมายถึงพักฝนค่ะซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยอธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะคะนี่นะก็ถือว่าเป็นที่มานะคะของการเข้าพรรษาทำไมถึงเรียกว่าวันเข้าพรรษานะคะซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาเนี้ยชาวบ้านค่ะเขาก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะในการเข้าวัดทำบุญถวายเครื่องทายทานที่จำเป็นแก่พระสงฆ์นะคะรวมทั้งถือโอกาสนี้ในการเข้าไปฟังธรรมนะคะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตั้งมั่นประกอบคุณงามความดีกันนั่นเองนะคะและสำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่เชื่อมคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะจนเกิดมาเป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะคะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจัดขึ้นนะยิ่งใหญ่มากเลยนะในการที่เขาจะนำเทียนเนี่ยต้นเทียนเนี่ยนะคะมาเข้าขบวนแห่นะจะต้องมีการหล่อเทียนหลอมเทียนแล้วก็แกะสลักลวดลายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้นะคะลายกนกลายหูบางจังหวัดเนี่ยนะที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสนะไปร่วมรับชมนะคะจะเห็นเลยว่าขบวนรถเนี่ยขบวนแห่เนี่ยยิ่งใหญ่ตระการตามากนะคะแล้วก็วิจิตรงดงามมากจริงๆนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมรับชมกันนะคะมีที่ไหนบ้างมีภาคไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังกันนะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะที่รอบทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมหากรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาค่ะวันที่28ถึง30กรกฎาคมค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสวนสุรนารีสวนเมืองทองสวนอนุสรณ์สถานถนนราชดำเนินและถนนชุมพลจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะในวันที่23ถึง31กรกฎาคมที่หน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทานนะคะในวันที่29ถึง30กรกฎาคมนะคะที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเอเทียนยามมื้อแลงบึ่งแสงสีเมืองแคมของประจำปี2569ในวันที่29กรกฎาคมค่ะที่บริเวณถนนประจักษ์หน้าโรงแรมสุขสันต์จังหวัดหนองคายค่ะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขาวงค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและประเพณีแห่เทียนและตักบาตรบนหลังช้างค่ะระหว่างวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางหวางจังหวัดสุรินทร์ค่ะในภาคเหนือนะคะก็จะมีที่ตำบลเหมืองจี้นะคะในวันที่29กรกฎาคมค่ะณลานวัดเหมืองจี้ใหม่ค่ะตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่วัดจองกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเวียนเทียนตะคันวันอาสาฬหบูชาที่เมืองโบราณสุโขทัยในวันที่29กรกฎาคมนะคะที่วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะภาคกลางมีประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีในวันที่27ถึง30กรกฎาคมค่ะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ราชโดนะคะวันที่29กรกฎาคมค่ะณคลองราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกค่ะมีประเพณีที่วัดสมานรัตนารามนะคะในวันที่21กรกฎาคมค่ะถึงวันที่2สิงหาคมเลยนะคะณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนภาคตะวันตกนะคะก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะในวันที่24ถึง27กรกฎาคมที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรีค่ะในการนี้เนี่ยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะที่สนใจเนาะอยากจะไปร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารับชมความวิจิตรการตางานที่สุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานประจำปีนะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะตามเส้นทางที่เราไล่เรียงมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาชวนทุกท่านไปเที่ยวกินเช็คอินพังงาจะมีที่ไหนเดี๋ยวมารอติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: กินเช็คอินพังงา
1: ก็มาเจอกันค่ะกับช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเช็คอินหรือว่าไปหาของกินอร่อยๆนะคะก็สามารถมาติดตามได้ค่ะในช่วงนี้นะคะททสํานักงานพังงานะคะเค้าได้จัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังกินเป็นเรื่องนะคะกินอาหารเส้นก็ฟินกินขนมสดก็เพลินค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจัดตลอดเดือนกรกฎาคม2569เลยค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาสัมผัสค่ะกับเมนูอาหารสดและเมนูอาหารเส้นค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาเลยค่ะหลากหลายร้านอร่อยเด็ดมากมายนะคะมาตะลุยความอร่อยกันได้นะคะกับ Feel All The Feelings at พังงากินเป็นเรื่องพังงา Edition Taste Code พังงาค่ะเพื่อมาสัมผัสเสน่ห์นะคะขนมสดและอาหารเส้นผ่าน88ร้านอาหารเส้นและ38ร้านขนมสดค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเมนูเส้นรสกลมกล่อมค่ะขนมสดสูตรดั้งเดิมความอร่อยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยก็จะมีสตอรี่เรื่องราวนะคะที่บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสเสน่ห์กันได้ทุกท่านค่ะอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยทำยังไงได้บ้างสามารถเข้าไปนะคะติดตามรายละเอียดเนี่ยได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะของททสำนักงานพังงาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะคะเป็นถุงหอมน่ารักน่ารักเนี่ยเอามาแจกให้กับทุกท่านด้วยนะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของที่ระลึกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะกิจกรรมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำเปล่าจะเล่าให้ฟังค่ะในงานนี้นะคะใครที่มีโอกาสค่ะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาของเราค่ะคุณสามารถไปตามรอยนะคะออกล่าหาความอร่อยค่ะของร้านขนมสดแล้วก็อาหารเส้นค่ะกับกิจกรรมแชร์แอนด์แชร์ค่ะล่า5ร้านเล่า5ความรู้สึกค่ะเพื่อที่จะมารุ้นรับรางวัลถุงหอมสุดน่ารักที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมสดชื่นนะคะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะ1ค่ะตามล่าร้านขนมสดหรืออาหารเส้นให้ครบ5ร้านที่ร่วมรายการค่ะ2ค่ะถ่ายภาพคู่กับเมนูสดอร่อยหรือว่าถ่ายภาพคู่กับหน้าร้านนะคะให้ได้บรรยากาศความรู้สึกค่ะ3ค่ะโพสต์บรรยายความรู้สึกที่ได้รับจากแต่ละร้านนะคะแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดค่ะติดแฮชแท็กกินเป็นเรื่องแล้วก็แฮชแท็ก taste code พังงาและอีกหนึ่งแฮชแท็กค่ะททพังงาติด3แฮชแท็กนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเข้าไปตรวจสอบค่ะโพสต์แล้วนะคะก็อย่าลืมแคปโพสต์นะคะส่งมาทางเพจททสำนักงานพังงานะคะเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยนะที่มีคำบรรยายนะคะความอร่อยนี้ความฟินนี้ค่ะตามเทสโค้ดนี้เนี่ยโดนใจคณะกรรมการที่สุดค่ะคุณก็รับของที่ระลึกกันไปเลยนะคะซึ่งการตัดสินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากทางททสำนักงานพังงานะคะที่จะมาเป็นผู้ตัดสินกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะตามแฮชแท็กที่น้ำได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะกินเป็นเรื่องนะคะเมื่อเราเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมคะเข้าไปที่แฮชแท็กกินเป็นเรื่องเนี่ยนะคะเราก็จะไปเจอค่ะกับเรื่องราวมากมายเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยมาบอกเล่าเทสโค้ดตามแบบฉบับของตัวเองค่ะไปล่ามาเลยนะคะ5ร้านขนมสดนะคะหรือว่า5ร้านอาหารเส้นค่ะจะเป็นร้านอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ติดแฮชแท็กแคปนะคะหน้าจอค่ะส่งไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของททสำนักงานพังงาด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ลุ้นรับถุงหอมน่ารักน่ารักบอกเลยค่ะว่าที่พังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาหารก็อร่อยขนมก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีขนมที่เป็นขนมพื้นบ้านขนมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาตามล่าหาความอร่อยกันด้วยหรือว่าในวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะที่ตะกั่วป่าบ้านเราค่ะเรามีถนนสายวัฒนธรรมนะคะที่จัด เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะคะสามารถไปกันได้ที่บริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะภายในถนนสายวัฒนธรรมค่ะก็รวบรวมนะคะอาหารการกินอาหารพื้นถิ่นทั้งอย่างที่บอกไปอาหารเส้นขนมสดขนมพื้นบ้านของป่าค่ะสินค้าโอท็อปต่างๆมีมารวบรวมค่ะอยู่ในถนนสายนี้แล้วนะคะก็สามารถไปตามล่าแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเทสโค้ดพังงาของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันในวันนี้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจคนไหนนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสวทนะคะที่รับสัญญาณการออกอากาศของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทพังงาค่ะรวมไปถึงท้ายเหมืองเรดิโอค่ะแล้วก็รีแลกซ์เรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดีเจน้ำเปล่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากเกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: โค กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการในเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และFM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนประสเนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงแรกในวันนี้นะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังผมขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชนิพนธ์บทเพลงนี้ไว้นะครับนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งขอเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานไว้ให้กับพวกเรานะครับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของคุณกิติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณครูพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์บทเพลงนี้มีชื่อว่าพม่า5ท่อน3ชั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงพระมห้าท่อน3ชั้นการประพันธ์ของคุณครูพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์โดยมีคุณกิตติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการคัดสรรบทเพลงในการบรรเลงและขับร้องของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์หมายทุกท่านได้รับฟังนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-597602-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมานะครับท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขออำนวยพรให้กับทุกท่านนะครับให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรโพธิสัตว์เถารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตร จันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับและสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพที่สำคัญเมาไม่ขับนะครับท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Go Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการเทิดพระเกียรติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชาวบ้านคกงิ้วได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากงานฝีมือภายในครอบครัวสู่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ให้คงอยู่สืบไปนางละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าบ้านคกงิ้วกล่าวว่าการดำเนินงานของกลุ่มเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติที่มุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: คือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหางให้ท่านที่บ้านกลางท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งเพราะว่าที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไม้จากโครงการมาทำอยู่ที่บ้าน
1: โครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านการสร้างอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เส้นใยทุกเส้นที่ถูกถักทอขึ้นจากสองมือของชาวบ้านคกงิ้วยังสะท้อนถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปวรพลโหมดชังสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับวันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกรอบนึงแล้วนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้พักไป1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เจอกันในสุขสราญบ้านเราวันนี้ได้ฟังเพลงอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสาระมากมายหลายเรื่องที่นำมาฝากกันครับส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของคนพิการที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับข่าวคราวเรื่องต่างๆความสำเร็จของคนพิการหรือจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นๆสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 นแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 80091กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM 819กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันและมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลมาเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆนะครับเล็กน้อยที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการไม่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นแต่คนพิการทุกประเภทก็จะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานสำคัญนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของ Universal Design การที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนทั้งมวลคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะคนพิการเด็กผู้สูงอายุหรือใครก็ตามก็สามารถที่จะถูกออกแบบให้มารองรับได้นะครับซึ่งจัดที่แพ็คเมืองทองธานีฮอ9และฮอ10เมื่อศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เมื่อวานซืน2วันนะครับมันทำให้มีเวทีทางวิชาการที่เกิดขึ้นเยอะนะครับหลายเรื่องแล้วก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นครับหลายคนที่เวลาออกแบบแล้วไม่ได้นึกถึงคนทุกคนคนทุกกลุ่มก็จะสามารถที่จะนึกถึงคนทุกคนแล้วก็คนทุกกลุ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคนทุกกลุ่มก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังปัจจุบันอย่างก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาผมเคยได้สัมภาษณ์น้องบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายเป็นนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ไปสำรวจแผนที่นะครับที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่เขามีแผนที่เป็นอักษรเบรลล์ให้หลังจากที่เกิดพวกคดีความแรงต่างขึ้นมาคุณพิการก็ได้ฟ้องนะครับทางรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เลยจัดทำแล้วก็ได้ไปสำรวจมาก็ยังคงพบว่ามีบางเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับแต่มีบางเรื่องเราอาจใช้ร่วมกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรายการของเราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันครับ
1: เคยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ในสถานะโสดคนเดียวโดดโดดเซลฟี่แล้วโพส
1: เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
2: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ไอทีร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิสวัตบัลลวณิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิสวัตบัลลวณิชนะครับผม
2: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
3: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
2: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
3: งานก็สนุกดีครับครับ
2: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
2: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
3: คืออันเนี้ยเราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเรานะตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอ่ะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอ่ะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอ่ะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
3: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกม1คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ณตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆเด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
3: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันอาจจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถ

0: ข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี้
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
1: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
0: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงนี้มาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสหกิจเนาะสหกิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสายกิจเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยลองมาทำสายกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
0: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทาง

0: สวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
1: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี้แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ a 3ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
0: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
1: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาใหปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
0: เข้าไม่ถึง
1: ปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่าเออรบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจนะแล้วก็เราก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขเนี่ยแก้ไขพวกที่สกรีนเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งบอกว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาแล้วลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของ มาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีซอิสวัตมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับผมมีโอกาสได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรโสมกลางนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็หาทางออกในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำเสนอในมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกคือการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอย่างสะดวกประเด็นที่2คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับประเด็นที่3การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการประเด็นที่4ก็คือการเร่งปรับปรุงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่ก็กำลังมีการร่างแล้วก็ปรับปรุงกันตอนนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนเดียวและกองทุนสำคัญที่คนพิการสามารถนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาได้นะครับพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาดูทีละประเด็นนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวก เรื่องนี้นะครับทำไมจึงต้องแก้ปัญหานี้อันนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนโดยสรุปกับท่านรัฐมนตรีไปว่าประเด็นสำคัญคือการผลิตและการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสายด่วน1414 plus แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ TAB to read ของมูลนิธิคนตาบอดไทยนั้นก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นแต่เราไม่เคยได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะครับซึ่งคือทุกวันเนี่ยการให้บริการนี้ยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่เราหยุดให้บริการเพราะขาดงบประมาณคนตาบอดเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับของโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่แล้วก็ระบบการคมนาคมอันนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการหรือว่าการบริการแบบสากลนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรับความร่วมมือแล้วก็มันเป็นไปด้วยดีแหละแต่ว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้เร่งรัดแล้วก็ช่วยนะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ประสานไปยังทางกระทรวง BE นะครับให้ดูแลเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าการยืนยันตัวตนนะฮะการสแกนหน้ากับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้คนพิการได้ลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ท่านน่ารักมากเลยบอกว่าหลายประเด็นหลายเรื่องสามารถทำได้ทันทีอันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับคนพิการมากเลยนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมารับเรื่องด้วยมาพูดคุยมาร่วมกันหาทางออกด้วยนะครับนำโดยท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นต่อมาก็คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับทำไมถึงเราต้องเสนอเรื่องนี้ไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณพิการนั้นได้800บาทแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันอังคารที่28เมษายน2563นะครับมติที่บอกว่าให้มีการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนให้เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้าตอนนี้คนพิการมี3กลุ่มด้วยกันนะครับ คือกลุ่มที่ปรับไปแล้วมี2กลุ่มก็คือเด็กอายุ18ตั้งแต่0ถึง18ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าพบความพิการแล้วไปขึ้นทะเบียนได้เบี้ยความพิการก็จะได้ 1,000 บาทอีกกลุ่มหนึ่งคือคนพิการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจาก800ที่โอนเข้าบัญชีอีก200ก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีเองท่านบอกว่ากำลังเสนอกำลังคุยกันนะครับแล้วก็มีการประชุมทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไปแล้วด้วยเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการนะครับการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็เคยได้มีมติหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐนะครับจ้างคนพิการให้ครบนะฮะตามอัตราส่วนของกฎหมายที่กำหนดโดยปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่3กระทรวงเท่านั้นที่มีการจ้างงานคนพิการได้ครบนะครับก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้แน่นอนเขาดูแลคนพิการโดยตรงก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เขาก็คุยเรื่องการจ้างงานอยู่แล้วก็อีกกระทรวงนึงคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามีปรากฏนะครับว่ายังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้จ้างงานคนพิการนะครับอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการก็หมายความว่าถ้าที่ไหนมีคนที่ไม่พิการนะฮะทำงานอยู่100คนคุณจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วย1คนนะครับหน่วยงานเอกชนเขามีการจ้างงานไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันต่อแล้วก็กระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการรณรงค์ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองก็ได้รวบรวมแล้วก็รายงานเข้าสู่ทางคณะรัฐมนตรีอยู่ตลอดเลยนะครับส่วนอีก2ประเด็นก็เป็นเรื่องของการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้หรือใช้อย่างจริงจังนะครับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการมาเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับอย่างไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนพิการนะครับนี่คือ5ประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและทีมงานได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางท่านรับปากนะครับว่าจะดูแลคนพิการทั้งประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพูดถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาเปิดตัวพมแคร์นะครับยื่นขอสวัสดิการผ่านมือถือนะครับรู้ผลเร็วอันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้นำเรื่องของระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารงานของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดตัวระบบพม.แคร์แพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการสังคมผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองติดตามผลการพิจารณาแบบออนไลน์อันนี้เขาตั้งเป้าว่าจะลดปัญหาผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าระบบพม.แคร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยเชื่อมโยงกับระบบที่ทางพม.ได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนะฮะกับแอปพลิเคชันไทย ID แล้วก็ทางรัฐนี่แหละนะครับซึ่งถือว่าทุกคนเข้าถึงอยู่แล้วการตรวจสอบสิทธิและคัดกรองผู้ขอรับการช่วยเหลือเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในระยะแรกเนี่ยระบบเองก็จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่าน e-service นะครับบนสมาร์ทโฟนครอบคลุม สวัสดิการ6ประเภทนะครับก็คือเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากด้วยโดยนำร่องใน9จังหวัดครับคือนครราชสีมาหนองคายเชียงใหม่เชียงรายแพร่กาญจนบุรีสมุทรปราการสงขลาและพัทลุงครับส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดให้ยื่นคำขอผ่านช่องทางเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะครับท่านกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.บอกว่าระบบใหม่เนี่ยช่วยลดระยะเวลาแน่นอนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วจากเดิมที่ใช้เวลาเป็นเดือนก็เหลือไม่เกิน10วันทำการแต่รายใหม่ที่ยื่นเข้ามาก็จะใช้เวลาไม่เกิน15วันหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนนะครับกระทรวงพม.ย้ำนะครับว่าระบบพม.แคร์เนี่ยเป็นก้าวสำคัญของเรื่องของระบบดิจิทัลเอามาใช้ในภาครัฐเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับคนมีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าคนที่มีสิทธิ์แล้วต้องไม่รับสัมสอนนะครับทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเสียงจากคนตาบอดไทยในวันนี้เรื่องราวสาระหลากหลายที่นำมาฝากกันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็หน่วยงานองค์การระดับชาติของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนต้องการที่จะให้รายการได้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งข่าวมาได้นะครับติดต่อเข้ามาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่02-2463835 02-2463835หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์นะครับของเพจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับวันนี้26ใช่ไหมครับเหลือเวลา27 28 29 30และ31นะครับในเส้นเดือนนี้ก่อนนะฮะในขั้นแรกส่วนจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามรับฟังข่าวได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
7: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
9: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
12: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาสุดสัปดาห์กันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะและแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กันกับน้องตัวโอเสียงใสๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในวันหยุดแบบนี้ใครจะหยุดก็หยุดไปนะแต่เราไม่หยุดค่ะสัปดาห์นี้ทำงานทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์คุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังน้องโอน้องโอก็พร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการกันไปแบบนี้นะคะอยู่คู่กันไปกับเรื่องราวผ่านผลงานเพลงเพราะๆผ่านเรื่องราวความสุขข่าวสารต่างๆนะคะที่เรานำมาฝากแฟนๆรายการกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้นอกจากอยู่กับน้องโอแล้วก็อยู่กับทีมงานช่างเทคนิคของน้องโอด้วยที่ขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM 98.5 MHz สวท.กระบี่อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงกับความสุขที่นำมาฝากกันนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ฟังเราก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็มีการประชุมครม.เนาะแล้วก็มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะเรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านไม่ผ่านการพิจารณายังมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จะนำมาบอกเล่าให้ฟังกันแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้ทักทายพอหอมปากหอมคอแล้วล่ะเดี๋ยวส่งแฟนๆรายการไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกับเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่เราอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ทราบกันแต่กลับมาพบกันช่วงหน้านะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังยังคงอยู่กันกับน้องโอและทีมงานช่างเทคนิคสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz นะคะเอาล่ะวันนี้มาในช่วงแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนค่ะด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะและทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อล้อมเยาวชนผ่านหลัก4ประการที่สำคัญค่ะอย่างแรกก็คือว่าต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองอย่างที่สองคือมีพื้นฐานชีวิตที่มีความมั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมดังที่สามคือมีงานทำมีอาชีพและประการสุดท้ายคือเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองค่ะซึ่งพระราชวิสัยทัศน์นี้นะคะถูกนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการที่ชื่อว่าโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.ค่ะโอเชื่อว่าโครงการนี้จัดมาหลายรุ่นแล้วแล้วก็น้องๆก็สำเร็จการศึกษาจากทุนพระราชทานมทส.มาหลายรุ่นแล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะทุนนี้ถือเป็นทุนที่ให้เปล่าแล้วไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระองค์เนี่ยต้องการที่จะสืบสานและแต่ยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศค่ะทุนการศึกษาพระราชทานมทส.จึงไม่ใช่เป็นเพียงทุนที่ให้เปล่าเท่านั้นนะคะแต่เพื่อให้เรียนจบในระดับปริญญาตรีเลยค่ะแต่เป็นการบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะค่ะซึ่งก็จะให้กับน้องๆเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเยาวชนที่ได้รับทุนนะคะก็จะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงรวมทั้งมีโอกาสเข้ารับราชการตามความรู้ความสามารถและกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองค่ะถ้าเกิดว่าท่านเห็นวัตถุประสงค์แล้วท่านจะเข้าใจเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงการให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ทั้งหมดนี้ค่ะด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ต้องการวางรากฐานหรือว่าสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติค่ะเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นได้มีพลเมืองที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นพระราชปณิธานพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณผู้ฟังขาที่ต้องการที่จะสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะในเรื่องของการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างความมั่งคงแล้วก็สร้างฐานรากให้กับประเทศไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาติดตามการกับอีกหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกันเลยทีเดียวค่ะใครที่ได้ติดตามข่าวสารนะจะพบว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ติดตามกันแบบวันต่อวันก็เพิ่งจะมาซาช่วงหลังนี้ละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีหลากหลายข้อเสนอแนะพอเราปฏิบัติจริงๆก็มีหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าท่านนายกก็ออกมาบอกแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลเพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการในที่ประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปทบทวนเรื่องของสิทธิสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยประเด็นหลักๆเลยตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือเรื่องของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะที่หลายท่านเนี่ยพอไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พอไปเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าเรามีการครอบครองรถซึ่งพอการครอบครองรถเนี่ยมันก็ไม่เขาเรียกว่ามันติดเงื่อนไขแต่ทีนี้เนี่ยพอไปเช็คให้ลึกลงไปอะค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่เคยครอบครองรถไม่เคยซื้อรถบางท่านบอกว่ารถมันเป็นรถแบบใช้งานไม่ได้แล้วอะเหลือแต่ซากแล้วดีไม่ดีก็หายไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่เพราะว่าไม่ได้ไปทำอัปเดตข้อมูลที่กรมการขนส่งให้เป็นปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่ในประเด็นนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะขนส่งนะคะเหมือนของจังหวัดกระบี่ของเราท่านขนส่งจังหวัดกระบี่นะคะท่านนเรศจันเทพเนี่ยท่านก็ออกมาบอกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะคะว่าขนส่งจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเอกสารในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์ในการกรณีที่ท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะนะคะซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันแรกนะคะเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนะคะแห่กันไปเนาะไปทยอยกันไปไม่ใช่แห่กันไปทยอยกันไปทยอยกันไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ก็ใช้ได้อยู่นะวันแรกประมาณเกือบ200เลยค่ะคุณผู้ฟังคะไปเพื่อที่จะไปขออุทธรณ์ในการเหมือนกับขอใบรับรองอ่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับขอใบรับรองขอเอกสารยืนยันเรื่องของการครอบครองยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ดีหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ดีนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะท่านขนส่งจังหวัดกระบี่ท่านนเรศจันเทพนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของขนส่งเนี่ยก็ให้บริการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนเกินที่กำหนดค่ะซึ่งก็ทยอยเข้ามาตรวจสอบข้อมูลกับทางขนส่งทางบกนะคะกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการอุทธรณ์สิทธิ์จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางคันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังรถบางคันเนี่ยเลิกใช้งานสูญหายหรือว่าหมดสภาพสิ้นเป็นซากแล้วบางคันถูกไฟแนนซ์ยึดไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกกับทางทะเบียนขนส่งนั่นเองค่ะข้อมูลก็จะยังปรากฏอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกแต่กรมการขนส่งทางบกเองเขาก็เปิดนะคะช่องทางให้เข้าไปขอตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลสำหรับรถที่ผู้ที่นำไปประกอบการอุทธรณ์สิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะซึ่งท่านก็สามารถนำไปยื่นอุทธรณ์ไปขอเอกสารนะคะเป็นการเหมือนกับว่าขอคัดเอกสารรับรองว่ารถของท่านเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่สามารถใช้งานได้บ้างล่ะหรือว่าบางทีสภาพรถตอนนี้มันเป็นซากไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วใช่ไหมคะก็สามารถไปยื่นขอเอกสารได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ปี2569นะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตอนนี้ท่านก็สามารถไปยื่นเอกสารทบทวนสิทธิ์กันได้นะคะผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นธนาคารที่เข้าร่วมมี5ธนาคารค่ะคุณผู้ฟังมีกรุงไทยมีออมสินมีธนาคารธกสธนาคารเกษตรนั่นแหละค่ะมีธอสด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมไปถึงธนาคารอิสลามก็มี5ธนาคารนะคะที่รับลงทะเบียนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะคะท่านไปได้ทุกธนาคารเลยนะคุณผู้ฟัง5ธนาคารนี้มีกรุงไทยมีออมสินมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้สะดวกที่จะไปธนาคารนะท่านสามารถดำเนินการเองก็ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหรือแม้แต่ช่องทางในมือถือของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็คือแอปพลิเคชันในมือถือค่ะมี2แอปหลักๆก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ2ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้บอกเล่าเรื่องราวข่าวสารกันพอหอมปากหอมคอละเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอจะกลับมาบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารให้ฟังเป็นมติครม.เช่นเดียวกันและวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับปปส.ด้วยในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2ผลงานเพลงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงต่อไปค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวดีวันนี้เป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติค่ะได้ออกมาเผยถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบิลประชาชนแล้วนะคะโดย200หน่วยแรกก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่3บาทต่อหน่วยซึ่งก็จะมีผลในรอบบินสิงหาคมนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานในการประชุมนั่งหัวโต๊ะเลยค่ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งที่ประชุมนะคะก็มีการเห็นชอบเรื่องของมาตรการค่าไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเราใช้ไฟกันมาตั้งอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่เคยทราบเลยนะคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้ไฟที่เป็นไฟสาธารณะพวกเราต้องเป็นคนจ่ายคือยังงงเลยแบบว่าอ้าวนี่ทุกวันนี้เนี่ยคือไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าไฟสาธารณะเนี่ยจะต้องเอามารวมในบิลค่าไฟของพวกเราด้วยนะคุณผู้ฟังนะแต่นับตั้งแต่สิงหานี่เขายกเลิกแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องเล่าให้ฟังแบบนี้2ก็คือมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนั่นก็คือหน่วยแรกจนถึงหน่วยที่200นะคุณผู้ฟังนะ 1-200 หน่วยเนี่ยนะคะจะมีการปรับลดลงมาเหลือหน่วยละ3บาท3บาทต่อหน่วยปกติเนี่ยมันประมาณ3บาท50 60สตางค์ประมาณเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันลงมาเหลือ3บาทต่อหน่วยพอหน่วยที่201จนถึง400แล้วก็401ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ยังคงอัตราเดิมอยู่นะคะตามมติครม.รอบที่แล้วนะคุณผู้ฟังมันจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรก 1-200 อันนี้คิดหน่วยละ3บาทช่วงที่2 201-400 คิดอัตราเดิมนะคะช่วงที่3คือตั้งแต่401ขึ้นไปก็ยังคงคิดอัตราเดิมอยู่นะคะซึ่งโอไม่แน่ใจในตัวเลขนะแต่ว่าลองหาดูข้อมูลอีกทีนึงได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569แล้วก็เป็นข่าวดีอีกอย่างนึงนะสำหรับใครที่เช่าบ้านอยู่นะเขาบอกแล้วว่าอัตราบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เหมารวมถึงบ้านเช่าด้วยนะคะแล้วบ้านเช่าไหนนะถ้าเกิดว่าท่านคิดค่าไฟค่าน้ำแบบตามใจฉันหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอันนี้ขออนุญาตแชร์กันหน่อยเนาะไหนๆก็ไหนๆละเป็นคนนึงที่เวลาไปอยู่บ้านเช่าเมื่อก่อนนะคะคุณผู้ฟังอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าอย่างเงี้ยนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยโอ้โหคิดแบบสุดโต่งมากเลยเนาะคิดแบบเอาบวกกับอะไรเพิ่มอ่ะง่ายๆค่าไฟเนี่ยเคยไปอยู่นะคุณผู้ฟังแต่มันนานมากแล้วขอไม่เอ่ยแล้วกันเนาะค่าไฟเนี่ยนะค่าหอเนาะค่าไฟอ่ะคิดหน่วยนึงอ่ะประมาณ18บาทโอ้แล้วก็ค่าน้ำนะคิดหน่วยหนึ่งประมาณ30บาทเมื่อก่อนนะคะต้องย้ำมาเมื่อก่อนนะแล้วก็ไม่ใช่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดอื่นเพราะว่าเราไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปอยู่หอที่อื่นเนาะพอมานั่งคิดว่าโอ้เขาคิดแบบเอากำไรส่วนนี้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วท่านเจอเคสกรณีอย่างเนี้ยท่านต้องไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิเตอร์เขาต้องติดแยกแล้วก็ต้องคิดมิเตอร์ตามความเป็นจริงจะมาบวกกำไรในส่วนของค่าน้ำค่าไฟแบบนี้แล้วก็โยนภาระให้กับผู้เช่าเนี่ยถือเป็นความผิดนะคะซึ่งในประเด็นนี้ท่านต้องไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาเรื่องของที่3กันต่อดีกว่าเมื่อกี้ที่1ไปแล้วเนาะเรื่องของการแยกไฟสาธารณะที่2เรื่องของการปรับอัตราการใช้ไฟฟ้าแบบก้าวหน้าใช่มั้ยคะที่3เรื่องที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการขยายไดเล็ก PPA โดยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center ด้วยนะคะต่อมาก็คือผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่เนี่ยจะต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำด้วยค่ะประเด็นต่อมาคือการเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงและประเด็นสุดท้ายก็คือการเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน
กำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยจะกำหนดเป็นหลักการ1ตำบล1โครงการด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้พูดถึงเรื่องของค่าไฟนะคุณผู้ฟังนะก็ถือได้ว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับค่าไฟแบบนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าค่าไฟลดลงค่อนข้างมากอันนี้โอขออนุญาตเปรียบเทียบเลยนะของโอเองเลยล่ะค่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วค่าไฟพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเป็นจำนวนหน่วยประมาณ500หน่วยเดือนที่แล้วนู้นค่าไฟใช้ลงมาเหลือประมาณ200กว่าหน่วยค่าไฟก็ลงมาเหลืออยู่ที่ 1,300 กว่าบาทพอมาเดือนนี้ค่าไฟขึ้นมาเป็นประมาณ 1,500-1,600 แต่หน่วยมันก็เพิ่มขึ้นเนาะแต่พอเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าเกิดว่าใครที่รับบินค่าไฟภูมิภาคเนี่ยที่เป็นกระดาษเดี๋ยวโอไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าขั้นบันไดให้เราดูตัวเลขหรือเปล่าแต่ถ้าท่านใช้แอปพลิเคชันของการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะหรือว่าแอปของเขาชื่อว่า PEA Smart Plus เนี่ยเหมือนโอใช้อยู่ทางของนครหลวงโอก็มีของภูมิภาคโอก็มีของ PWA Plus โอก็มีนะคะซึ่งพอเป็นของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปดูได้ว่าขั้นบันไดที่พูดถึงอะ1ถึง200กี่บาท201ถึง400กี่บาท400ขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่กี่บาทมันก็ทำให้เราเห็นตัวเลขที่มันชัดเจนมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะทีนี้ทิ้งท้ายการเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าพูดถึงไฟฟ้าก็แน่นอนละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันสำหรับใครที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความพร้อมเพราะว่ากฟผ.เองนะคะเขาก็ออกมาทำความเข้าใจเรียกว่าสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่ร้อนเนาะแต่ทราบไหมคะว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์นั้นไม่ใช่เฉพาะอากาศที่ร้อนเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึงปริมาณแสงอาทิตย์หรือความเข้มของแสงนั่นเองค่ะหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ๊ยร้อนๆแหละดีแล้วจะได้เก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ได้เยอะไม่ใช่เลยนะคะเพราะเรื่องที่ถูกต้องคือปริมาณแสงอาทิตย์และความเข้มของแสงต่างหากที่เป็นปริมาณในการเก็บพลังงานเข้าแผงโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเขาก็แนะนำด้วยนะคะว่าวิธีการในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะควรจะเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวันจะต้องเป็นจุดที่ไม่ถูกบดบังด้วยอาคารต้นไม้เสาไฟฟ้าและคำแนะนำคือต้องหันแผงไปทางทิศใต้โดยจะต้องปรับมุมเฉียงประมาณ 15-20 องศาก็จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์นั้นรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการติดตั้งอันเนี้ยจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการต้องหมั่นดูแลเรื่องของการรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วก็สนับสนุนให้พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในครัวเรือนได้แบบระยะยาวเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะลองพิจารณาเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ครม.เองวันก่อนเขาก็มีมติเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยที่เรียกว่าถูกมากๆเลยสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นงบประมาณรายหนึ่งรู้สึกจะ 2-3 แสนหรือมากกว่านี้โอไม่แน่ใจตัวเลขนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีเลยสำหรับบ้านไหนที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะในการที่จะประหยัดค่าไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือนกันไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะต้องขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้นะดูเวลาแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับน้องโอพร้อมด้วยทีมงานช่างเทคนิคสวทกระบี่นะคะแต่ว่าวันนี้ลาแฟนๆรายการกันไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับฟังลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโด ดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นาทีก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงปราดเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปรในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลา
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

เมื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงใหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปรที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมิ
นครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบ

ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปลดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ผมได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืน

้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่าสร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์
ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักบลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์ใจให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลเลยนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: าคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมุนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็มาติดตามข่าวคราวกันวันนี้ฝนไม่ค่อยมีนะคะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าเห็นมีนิดนึงแถวแถวสมุทรสาครมั้งคะ
4: ค่ะ
3: ก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นก็บอกว่ามีฝนนิดหนึ่งที่บริเวณสมุทรสาครเพราะว่ากลุ่มฝนอันนี้มันจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกมาปกคลุมที่บริเวณกรุงเทพของเรานี่แหละแล้วก็แถวบางขุนเทียนทุ่งครุอะไรจากนั้นจากนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็เคลื่อนไปแถวสมุทรปราการเล็กน้อยนะคะ
4: แต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเพราะเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาค่ะฉบับที่6เขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากเลยบริเวณประเทศไทยนี่แหละก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กรกฎาคมนะคะเราจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
3: ้
4: ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็จะทำให้บริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพ
3: ื้
4: นที่ลุ่มนะคะโดยทะเลก็อาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็เตือนกันให้ระมัดระวังแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อห่วงใยเรื่องของพายุใต้ฝุ่นโนอึนนะคะ
3: โนอึน
4: แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นที่ฝั่งไทยแต่ว่าถ้าตอนนี้เคลื่อนไปขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแต่ว่าถ้าทางไทยใครที่จะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยก็ขอให้สำรวจสภาพอากาศก่อนนะคะ
3: นี่แหละก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ขณะเดียวกันเองทางสทนชก็ได้ออกมาเตือนเหมือนกันนะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันว่าก็คงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยแต่พรุ่งนี้ก็คือวันที่27เนา
4: ะ
3: ยังเป็นวันทำงานอยู่อีกหนึ่งวัน
4: เปิดทำการอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะบางตาหน่อยบ้าง
3: เพราะเมื่อวานเริ่มออกกันไปแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะก็คงเป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้วยนะก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมแรงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่อาจจะแบบเคยท่วมอยู่ก็อาจจะเจออีกนะม
4: ัน
3: อาจจะน้ำอาจจะระบายไม่ทันเนี่ยนะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แถวพวกดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากก็แถวภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้ก็จะเจออยู่นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: อืม
4: มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านของประเด็นดราม่าที่แรงที่สุดในรอบสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมารยาทนะคะบนรถไฟ BTS นี่แหละที่เจอกับน้องคนไทยที่ไป ตักเตือนก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่องของการเหยียดกันนะบอกว่าเอาเงินมาให้ประเทศไทยอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็จับมือเป็นหนึ่งเดียวไทยแลนด์หนึ่งเดียวนะไปตามดราม่าถึงขั้นที่เพจของทูตนะคะของทูตของทางอิตาลีสถานทูตอิตาลีถึงขั้นต้องปิดคอมเมนต์แต่ว่าล่าสุดค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งสองฝ่ายเร
3: ื่
4: องก็จบดราม่ากันไปแล้วนะคะเพราะว่าก็มีการไปอยู่ที่สน.กันนี่แหละมีการขึ้นไปสน.เพื่อที่จะไปเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะระหว่างคุณซูกัสก็คือผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวที
3: ่น้องที่
4: มีปากเสียงที่มีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะโดยก็ได้ไปเคลียร์กันนะก็ไม่ติดใจเอาความนะคะแล้วก็วัยรุ่นชาวอิตาลีนี่ก็มีการยกมือไหว้นะคะพร้อมกับกล่าวคำขอโทษก็คือขอโทษทั้งคุณซูกัสนะคะผู้คนที่เป็นต้นคลิปนี่แหละแล้วก็ขอโทษชาวไทยทุกคนรวมถึงครอบครัวของคุณซูกัสนะคะก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษก็คือมีวัยรุ่นประมาณ6คนแล้วก็ผู้ที่มาเป็นผู้ประสานงานอีก1คนนะคะก็กล่าวขอโทษโดยเมื่อมีการขอโทษกันแล้วเนี่ยไทยฝั่งไทยเองก็ใจกว้างพอนะคะก็จะลบคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดทิ้งไปเพื่อให้มันจบดราม่าครั้งนี้นะคะในส่วนของคดีอาญาที่มีการแจ้งความกันไว้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทนะคะจากอัตราที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 10,000 นะแต่ว่าก็มีการปรับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นโดยทางตำรวจเองนะคะก็มีการแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้คดีมันสิ้นสุดเร็วก็คือให้จ่ายค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 1,000 บาทนี่ซะนะคะแม้ส่วนตัวเนี่ยคุณสุกัสบอกว่าจำนวนเงินนี้อาจจะไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่เราก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเนี่ยจะไม่สามารถนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีได้ในภายหลังนะคะหลังจากที่ทางคุณสุกัสเองก็บอกว่าเป็นการปกป้องตัวเองนะคะสุดท้ายก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นความเกลียดชังของคนชาติต่างๆนี่แหละสิ่งที่เราทำแต่ว่าแรกก็คือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นอันนี้ก็คือคุณสุกัสยืนยันนะคะ
3: คือจริงๆเขาบอกว่าช่วงที่มีการเจรจาเพื่อที่จะยอมความหรือว่าประนีประนอมกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่ากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยเนี่ยเขาก็แสดงความเสียใจนั่นแหละ แล้วก็มีการขอโทษขอโพยแบบเหมือนกับเขาใช้คำว่าอย่างจริงใจนะ
4: คะ
3: ต้องจริงใจนะถ้าเกิดไม่จริงใจเนี่ยเรื่องไม่จบนะโดยเขาก็ยอมรับค่ะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะส
4: ม
3: นะก็ไม่ได้ติดใจดำเนินคดีกันไปน
4: ะ
3: แล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลคณะนักเรียนเองก็บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ยืนยันว่าคณะนักเรียนน่ะให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของประเทศไทยแล้วก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไปเป็นบทเรียนนะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กันอีกนะคือเขาบอกว่าเยาวชน5คนแล้วก็ผู้ดูแล1คนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเขาสำนึกผิดจริงๆแหละ
4: ค่ะนะเพราะว่าตอนนี้เองเห็นทางคุณสุกาก็บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นี้ก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักท
3: ั้
4: งการด่าทอการข่มขู่แล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะคะคุณสุกัสบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราก็เคยเผชิญและไม่อยากให้มีใครต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ยืนเคียงข้างนะก็คือคนไทยที่ยืนเคียงข้างกันและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือคุกคามเหมือนที่เกิดในเหตุการณ์ครั้งนี้
3: ใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นทางคุณอัศดางยมนาถยมนาถหรือว่าเอ็ดดี้เองซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระบอกเหมือนกันในแบบโหคือไทยเนี่ยคือมันเป็นพันพิเศษเหมือนกันคือเราแบบยิ้มสยามนะเราแบบใจดีเราแบบมีวัฒนธรรมที่ดีแต่อย่าทำให้โกรธนะคือถ้าเกิดทำให้โกรธนี่แบบคือนรกดีๆนี่เองคือใช้คำนี้เลยนะ
4: น่ากลัวนะ
3: คือจะลุยแล้วก็เราจะเห็นในโลกโซเชียลก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนไทยทุกคนเนี่ยแบบสามัคคีกันมากเลยค
4: ือ
3: ถ้าเกิดว่า
4: เดียวกัน
3: คือถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องดีๆเนี่ย
4: ค่ะ
3: คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะดีมาก
4: อืมอ
3: ันนี้คือถ้าเกิดใครมาทำคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ถูกกันหรืออะไรเนี่ยโอ้โหคือจะลุมกันนะก็เรียกว่าคืออยู่กันไม่ได้เลยแหละคนต่างชาติ
4: ก็บอกว่าเวลาอะไรนะเราก็ลบกับคนอื่นนะ เวลาว่างเราก็ทะเลาะกันเอง
3: แล้วค่อยมาลบกันเองทีหลัง
4: เป็นพันพิเศษจริง
3: พันพิเศษ
4: ค่ะ
3: นี่แหละนะ
4: ค่ะอ่ะต่อไปก็คงเป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของเหตุระเบิดทางด้านภาคใต้
3: ภาคใต
4: ้ค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีความคืบหน้านะคะในการออกหมายจับ2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่านะคะจังหวัดนราธิวาสก็พบผู้ต้องหาทั้ง2เนี่ยเป็นบุคคลที่มีประวัติก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
3: ่
4: และก็มีหมายจับคดีความมั่นคงนะคะรายละ2หมายติดตัวอยู่ก่อนแล้วล่าสุดก็จับตัวได้โดยข้อมูลทางการข่าวนะคะมีการประเมินว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุขณะที่ระดับนโยบายก็มีการยืนยันการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายเพื่อดูแลความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้และก็ยังไม่มีคำสั่งยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนะคะโดยเหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีตำรวจนะคะเสียชีวิตนะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์เหมือนจะดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเพราะก่อเหตุซ้ำสองรอบติดกันเลยเนา
3: ะ
4: ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารพานเสียชีวิตนะคะโดยบุคคลที่ถูกออกหมายจับก็คือมีอาสมินนะคะสแลแมนะคะอายุ35ปีภูมิลำเนาก็อยู่ที่อำเภอสุไหงปาดีนราธิวาสนี่แหละแล้วก็อับดุลราฮูมนะคะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตากใบนราธิวาสเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะทางการข่าวก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีหมายจับติดตัวอยู่ก่อนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะคนละ2หมายเลยโดยมีคดีก็คือร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและก็คดีปล้นรถยนต์รอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกนะคะโดยคนที่มีหมายจับ2หมายก็อีกคดีอีกจำนวนนึงก็มีคดีที่เป็นคดีรอบยิงนายมารอสปีนะคะยีซือแม่บริเวณที่ตากใบนี่แหละแล้วก็มีการก่อเหตุระเบิดแสวงเครื่องเป็นการประกอบรถยนต์ในบริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยที่โรงพักเก่าตันหยงผู้ต้องหาได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ก็เป็นการออกหมายจับนะคะทั้งสองรายก็อาจจะยังตามติดตามตัวอยู่
3: ใช่ค่ะก็เห็นทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอยู่เพื่อที่จะกดดันแล้วก็ไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งนะที่ยังหลบหนีอยู
4: ่
3: เพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีการระบุด้วยบอกว่ากองทัพแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณบอกคือมันก็เป็นอะไรที่อุกอาจอยู่นะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนอีกท่านหนึ่งคือดร.เลอพงศ
4: ์
3: นะคะซึ่งก็คือในส่วนของทางดร.เลอพงศ์ไซยิสน
4: ะ
3: ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศอิหร่านแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมนักศึกษาไทยอิหร่านด้วยนะก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้
3: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่าก็ถือเรื่องนี้เรื่องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นบาดแผลที่เรื้อรังที่มักจะถูกผูกโยงเข้ากับประเด็นทางศาสนาแล้วก็การกดขี่นะท่ามกลางกระแสความรุนแรงที่ยังคงคุกกุ่นอยู่นะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่า ในเรื่องของการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการก่อเหตุแล้วก็ยืนยันข้อที่จริงว่าทางพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยนะคะคือท่านก็ออกมาย้ำตรงนี้แล้วก็บอกว่าในส่วนตัวนั้นแสดงจุดยืนต่อต้านแนวคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสลามมาโดยตลอดนะคะ คือข้ออ้างเรื่องการถูกกดขี่นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยนะแล้วก็มีการตั้งคำถามสำคัญว่าคำว่ากดขี่ในบริบทนี้เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไร เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทุกศาสนาอย่างเต็มที
4: ่
3: นะพี่น้องมุสลิมสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบศาสนกิจได้อย่างอิสระเสรีเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดูหรือพราหมณ์หรือคริสต์หรือยิวก็ตามน
4: ะ
3: ก็ต่างที่จะสามารถที่จะมีศาสนสถานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมของตนเองได้ดร.เลอพงศ์บอกว่าสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ดารุนฮันนะคะดารุนฮันนะคะก็หรือว่าแผ่นดินแห่งสงครามนะคือประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินแห่งสงครามเพราะนั้นมุสลิมในประเทศไทยก็คือพลเรือนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายได้อย่างสันตินะคะส่วนเรื่องของประเด็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยดร.เลอพงศ์บอกว่าก็ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างรุนแรงนี้ด้วยโดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ประชาชนพระสงฆ์ครูอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งเด็กนะคะคือทางดร.เลอพงศ์บอกว่าได้อยากจะได้ทวงถามถึงหลักการทางศาสนาที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นข้ออ้างเหมือนกันว่านำมาจากส่วนใดของคัมภีร์อัลกุรอานหรือคำสอนของท่านศาสดาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักการอิสลามที่ถูกต้องที่ระบุไว้อย่างชัดเจนก็คือการสังหารผู้บริสุทธิ์เพียงหนึ่งคนเนี่ยเปรียบเสมือนการสังหารมนุษยชาติทั้งโลกเลยนะโอ้แล้วก็เขาบอกอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร้ายแรงอย่างมากเลยคือเรียกว่าไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำนี้ได้เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะแล้วก็ยังระบุอีกว่ามุสลิมไทย 90% เนี่ยปฏิเสธความรุนแรงนะคะปฏิเสธความรุนแรงเลยคือไม่ว่าจะเป็นนิกายซุนนีหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรือแล้วบอกว่าท่านมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำหรือว่านิกายชีอะต่างก็มีความคิดคือไม่ยอมรับแล้วก็ต่อต้านกระบวนการก่อความไม่สงบที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธก็ตามเร
4: ีย
3: กว่าไม่มีกลุ่มใดที่สนับสนุนเลยนะคะนี่แหละก็ตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมามองดูเหมือนกันแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรเพราะว่าเห็นในส่วนของกรมน.เองก็ของไทยเราเองก็ยืนยันที่จะปฏิเสธความรุนแรงเหมือนกันคือเราเองพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดสันติสุขให้มากที่สุด
4: ค่ะ
3: นะพยายามที่จะใช้เจรจาแล้วก็รัฐบาลนี้เนี่ยท่านนายกอนุทินเองเนี่ยได้ดึงท่านอาจารย์วันนอวันมูมันนอมาทามาเป็นที่ปรึกษาด้วยคือก็เห็นว่าอาจารย์วันนอเองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นมุสลิมแล้วก็คงจะแบบเรียกว่า
4: น่าจะรู้เรื่องนี้มาพอสมควรเข้าใจสถานการณ์
3: คือจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่แบบปัญหาอะไรคืออาจารย์วนอจะรู้นะว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้มันคืออะไรมันควรจะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบมาแนะนำท่านนายกในฐานะที่ปรึกษาได้นะคะนี่แหละก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงภาคใต้นะคะเดี๋ยวพักการสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: คของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวคราวกัน
4: มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะมีเส้นทางมาแนะนำในการเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกค่ะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชลงถนนพระรามเก้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่สองเส้นทางถนนศรีอยุธยากรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงค์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่3เส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ค่ะประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
3: ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะคะทางถนนบริพัตรนะก็กรณีของผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วจากนั้นก็ไปผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปยังถนนเพลินจิตเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่06 02-3217-6532นะคะรฟม.เองก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยแหละ
4: ก็ยังต้องแนะนำกันอยู่ช่วงนี้และโดยเฉพาะโอ้โหฝนตกด้วยนะ
3: อาจจะหนักหน่อยนะช่วงนี
4: ้
3: แต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่
3: เพราะว่าไปต่างจังหวัดกันแล้ว
4: รอเปิดเทอมใหญ่ก่อน ตอนนี้ปิดเทอมเล็กอยู
3: ่นะคะ
4: ค่ะ
3: อ่ะดูข่าวๆกันวันนี้วันที่26กรกฎาคม
4: ค่ะวันเกิด
3: วันครบรอบวันเกิดคุณทักษิณ
4: อดีตนายกรัฐมนตรี
3: ปี
4: น
3: ี้
4: ก็77แล้วก็เห็นทางคุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละนายกอุ๊งอิ๊งนะคะก็เบิร์ธเดย์คุณพ่อนะคะโดยคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยได้มีการโพสต์สตอรี่อวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกซึ่งมีอายุครบ77ปีโดยมีการลงภาพแล้วก็คลิปประมวลเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาโดยมีการระบุ ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า Happy Birthday Daddy You are my love of my lifeLove you beyond words และ you are my everything happy birthday daddy นะคะ
3: mm-hmm.
4: อันนี้ก็เข้าไปดูที่ Instagram ของคุณอุ๊งอิ๊งได้นะคะ
3: mm-hmm.
4: ก็ถือว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณพ่อมากที่สุดอ่ะลูกสาวคนเล็กอ่ะเนาะ
3: mm-hmm. ก็โหก็คือเรียกว่ามี DNA
4: ค่ะDNA อยู่ที่หน้าเลยคุณอุ๊งอิ๊ง
3: เพราะว่าตอนเลือกตั้งตอนนั้นก่อนที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะ
4: ค่ะ
3: คือคุณทักษิณก็ไปช่วงไปช่วยหาเสียงอ
4: ่
3: ะอันนี้คือ DNA ของคุณทักษิณเลยนะคะเขาพูดแล้วว่าแบบ
4: แทบจะไม่ต้องบอกเลยนะเพราะมันชัดเจนอยู่บนใบหน้ามากค่ะ
3: นี่แหละแล้วขณะเดียวกันเองกลุ่มเสื้อแดงเขาก็โอ้โหจัดงานเรียกว่าเบิร์ธเดย์กันทั่วไทยเลยเหมือนกันนะหลายพื้นที่เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: เห็นบอกว่าที่อย่างที่นครราชสีมา
4: ค่ะ
3: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นถิ่นคนเสื้อแดงอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ที่บริเวณตลาดประปาที่เขตเทศบาลนครเนี่ยเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชแล้วก็กลุ่มสภากาแฟครอบครัวเพื่อไทยโคราช
4: ค่ะ
3: ก็นำโดยคุณเรืองอำนาจพุทธิวงศ์นะก็ถือว่าเป็นเลขาธิการเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชนี่แหละแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนายชื่ออะไรมานะหวายทิพย
4: ์ค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้แกนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณนะแล้วก็อีกหลายๆคนอันนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการบำนาญก็มีเขาจัดกิจกรรมเป่าเค้กอวยพรวันเกิดของคุณทักษิณอด
4: ี
3: ตนายกรัฐมนตรีครบรอบ77ปีนี่แหละ
4: ค่ะ
3: คือเขาอธิบายเค้กบอกว่าเป็นเค้กแบบเค้กไอศกรีมขนาด1ปอนด์แล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็กล่าวอวยพรกันอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่ายังรำลึกถึงคุณทักษิณนั่นเองนะคะ
4: ค่ะ
3: คุณอย่างคุณเรืองอำนาจเนี่ยบอกว่าคือในนามของคนเสื้อแดงหรือว่าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยที่นครราชสีมาเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดให้คุณทักษิณนี่แหละ
4: คืออ
3: ยากให้คุณทักษิณนั้นมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากให้คุณทักษิณนั้นนำสติปัญญาที่มีความรู้ความสามารถมากมายเนี่ยมาช่วยผลักดันหรือว่าอยากให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลอะไรประมาณอย่างนั้น
4: ค่ะ
3: ก็ยังคงพร้อมที่จะสนับสนุนกันอยู
4: ่ค่ะ
3: ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่คุณหารศักดิ์เบญจศรีพิทักษ์หรือว่าดาบชิดนะหรือว่าเรียกกันรู้จักในนามพิชิตตามมูลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนแสดง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็เพื่อนมงฟอร์ด08ประมาณ100คนเลยทีเดียวเขาก็ทำกิจกรรมทำบุญวันเกิดของอดีตนายกทักษิณนะครบรอบ77ปีก็มีการทำบุญถวายเทียนด้วยในช่วงเข้าพรรษาพอดีนะคะแล้วก็ถวายเพลงพระสงฆ์ที่วัดลงธรรมสามัคคีอันนี้ที่คุณทักษิณก็จะไปที่วัดนี้บ่อยๆนะว่าไปไหว้กระดูกครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะ
4: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็มีการร้องให้ไปเบิร์ธเดย์กันมีการนำเค้กวันเกิดคือเค้กวันเกิดเนี่ยโหจะแบบเป็นอะไรที่คือสื่อได้ชัดเลยเดียวคือเขาใช้รูปคุณทักษิณที่ได้ตอนออกมาจากเรือนจำในตอนนั้นแล้วก็มีคุณแพทองธารด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เห็นเขาบอกก็จัดกันอย่างเรียบง่ายนะ
4: ค่ะ
3: เบิร์ธเดย์
4: ที่กรุงเทพก็มีการจัดเช่นเดียวกันที่ Imperial ลาดพร้าวนะคะโดยนำโดยคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นี่แหละเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะก็พร้อมด้วย คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็มีการจัดงานโดยใช้ชื่อว่าเสริมมงคลสืบชะตานายกในดวงใจวันเกิดนายกทักษิณชินวัตรครบรอบ77ปีซึ่งก็มีการทำกิจกรรมเป่าเค้กก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะตลอดจนมีการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ร้านอาหารจุ่มดาดกม6ซอยรามอินทรา40วรชัยเหมะนะคะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงก็มีการจัดวันเกิดครบ77ปีให้คุณทักษิณเช่นเดียวกันบรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักเหมือนทุกๆปีโอ้ถ้าจะดูจากภาพก็คนเสื้อแดงมารวมตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
3: นะอันนี้ก็โหคือมันคงเป็นแบบคือประชาชนยังนึกถึงอยู่เยอะนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ถึงแม้ว่าโหจะผ่านเรียกว่า
4: 20ปีไหม
3: อยู่ต่างประเทศ17
4: อยู่ต่างประเทศอีกแล้วก็อยู่ในคุกอีกเกือบเท่าไหร่เกือบปีครึ่งปีไหมก็ประมาณนั้น
3: ปีกว่า
4: ก็แต่ว่าคุณทักษิณก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของความรู้ความสามารถก็เรียกว่าเป็นบุคคลหนึ่งแหละที่มีความสามารถค่อนข้างมากโดยเฉพาะในการแง่มุมทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการต่างประเทศมุมมองเกี่ยวกับการค้าการขายแต่ว่าวันเกิดแต่ยังไม่เห็นเจ้าของวันเกิดนะวันนี้ยังไม่เห็นปรากฏตัวที่ไหนเลย
3: อยู่ที่ไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ต่างประเทศนะเพราะเห็นบอกว่าก็ก่อนหน้านี้คือเดินทางไปที่อินโดใช่ไหม
4: หลังจากที่ทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังไม่เห็นการปรากฏตัวของคุณทักษิณอีกเลย
3: คือก็เงียบก็เงียบจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่า
4: จะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวละมั้งเน
3: า
4: ะ
3: ใช่อันนี้อาจจะแบบได้เลี้ยงหลานจริงๆแล้วแหละ
4: ค่ะ
3: นะคะดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยในส่วนของท่านนายกไปไหนคะวันนี้ท่านนายกอนุทิน
4: ท่านนายกอนุทินเนี่ย
3: วันนี้ไปที่อุดรนะคะก็ตอน4:30ที่ผ่านมาเนี่ยค่
4: ะ
3: ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะ
4: คะ
3: ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะบอกว่ามาอุดรส่งส.ส.หลังธุรพลซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคะ

0: บอกว่าก็เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเขต3นะคะ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตจากโรคประจำตัวตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีนะคะนี่ท่านนายกก็เดินทางไปนะคะ
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินเช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆตอนนี้นักข่าวจะดูอะไรรู้ป่ะคุณคือจะดู
1: เฟซบุ๊ก
0: คือแกจะโพสต์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่า
1: ทีก็มีไปคอมเมนต์ด้วย
0: เนี่ยก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีกำหนดการหรือว่าไม่มีวาระงานของนายกในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องส่องเฟซบุ๊ก
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นในอย่างอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างที่คุณบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปโพสใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์ใช่ไหมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนว่าไอลอนี่แหละนะคืออันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ฮือฮากันอยู
1: ่
0: แล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าใน Facebook ของท่านนายกเนี่ยไปคอมเมนต
1: ์
0: นะคุณอนุทินได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook ที่ชื่อว่ารักษาแผ่นดินนะคือในเพจนี้เนี่ยเพจรักษาแผ่นดินเนี่ยเขาออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้คือกรณีของไอลอเนี่ยนะคะบอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยท่านนายกอนุทินก็เขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผม คือแค่นี้คือมันก็เป็นข่าวได้แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคือจริงๆกรณีของคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยเขาให้ที่มีชื่อของรัฐมนตรีทั้ง9คน
1: ค่ะ
0: ทั้ง9คนเนี่ยนะคะแล้วให้ฟ้องแบบในพื้นที่ใครพื้นที่มันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งชีพต้องไล่ไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ในพื้นที่อะไรอย่างนี้สิ
1: ไม่โดยปกติแล้วอ่ะเหมือนทางพรรคภูมิใจไทยก็จะมีการส่งตัวแทนไปแจ้งข้อกล่าวหาจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้
1: ก็มาก็ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการยียวนกันนะในทางกฎหมายเพื่อที่จะต้องเสียค่ารถไปจังหวัดนี
0: ้ค่ะ
1: ก็เหมือนที่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะฟ้องรมก็ในลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละ
0: ค่ะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะดูข่าวนี้กันหน่อยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เห็นผลสำรวจของทางนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เขาไปสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงที่ผู้ที่ไม่มีรายได้เนี่ยกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพทั่วประเทศเลยเนี่ย 1,000 กว่าเกือบ 2,000 นะเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78 เนี่ยระบุบอกว่าเคยได้รับนะคะแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับอุ๊ก็เยอะเหมือนกันนะ46เนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ปี69นี่
1: ค่ะ
0: ร้อยละ 51.73 บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ
1: ์
0: ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้ก็อาจจะเราได้เห็นข่าวแหละมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 บอกว่าไม่โกรธเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่บอกว่าค่อนข้างเอาที่โกรธมากก่อนโกรธมากนี่ 21.53
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะ
0: แล้วก็ค่อนข้างโกรธนี่ก็20หน่อยๆนะคะ
1: ก็ถือว่าโกรธไม่มากนะเปอร์เซ็นต์ยังไม่เกินครึ่ง
0: ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องร
0: อแต่คุณเอกนิติบอกว่าวิก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะก็บอกว่าการสำรวจของประชาของนิราภูที่ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็ยินดีนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาสะท้อนมุมมองในเชิงบวกกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนะคะโดยเฉพาะในมิติของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลนะคะแล้วก็ที่พบว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ซึ่งมีสัดส่วน

0: 123.62ของกลุ่มตัวอย่างในที่ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจทางการเมืองโดย32.49ที่บอกว่าได้รับสิทธิ์มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นคือพอเขาได้บัตรเขาก็อยากที่จะสนับสนุนรัฐบาล
1: ก็เป็นฐานเสียงได
0: ้ประมาณอย่างนั้นส่วนเรื่องการคัดกรองเนี่ยนะคุณเอ็นดิติก็บอกว่าคือมันชี้เห็นว่าผลสำรวจเนี่ยมันแสดงถึงความเข้าใจของประชาชนต่อเกณฑ์การตัดสินเหมือนกันถึงแม้ว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนในปีนี้เนี่ยจะมีผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์สูงถึง51.73แต่ว่าผลสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหรือ43.26เนี่ยไม่มีความรู้สึกโกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าเขาเข้าใจในเงื่อนไขและคุณสมบัติของตนเองเหมือนกันว่าตัวเองนะมันไม่มีคุณสมบัติ
1: ค่ะ
0: นะคืออันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามันเป็นจุดสะท้อนให้เขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคืออันนี้รัฐบาลไม่ได้กดไม่ได้อะไรก็ถือว่าก็ดีไปเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งดูต่างประเทศกันหน่อยเรื่องของสงคราม คือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่บ้านเราแต่ว่ามันกระทบแน่นอนเรียกว่ากระทบทั้งโลกแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะอย่างน้อยก็คือราคาน้ำมันนี่แหละค่าฟงค่าไฟนั้นมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าอาจจะดีนิดหน่อยหรือเปล่านะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าทางกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นการชั่วคราว
1: ค่ะ
0: หลังปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงติดต่อกัน13วันนะท่ามกลางความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเองก็ข่มขู่เหมือนกันว่าจะโจมตีเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังย้ำว่าการเจรจานั้นมันยังคงต้องเดินหน้าต่อไปตกลงยังไงจะทำสงครามก็จะทำจะเจรจาก็จะเจรจา
1: เหมือนมีวันหยุดให้หายใจหายคอก่อนก็ทั้งฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้าม
0: เว้ยแต่มีรายงานว่าเอ๊ะสหรัฐเริ่มอาวุธเริ่มจะล่อยหลอหรือเปล่า
1: โอ้โหเขาไม่น่าจะหมดนะ
0: นะแต่ว่า
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็มีรายงานเหมือนกันว่าปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์นี้ก็คือแผนเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีของอิสราเอลในสัปดาห์หน้านี่แหละ
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าแม้ว่าอิสราเอลเองซึ่งร่วมมือกับสหรัฐในการเปิดศึกโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนร่ว
1: ม
0: ในการโจมตีครั้งใหม่ต่อการเปิดต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านก็ตามนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการไกล่เกลี่ยเนี่ยบอกว่าการเจรจาทางการทูตอย่างเป็นระบบเป็นกำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: ส่วนการหยุดโจมตีของสหรัฐแล้วก็การหยุดตอบโต้ของอิหร่านต่อประเทศในตอนออกกลางนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวก ที่จะช่วยให้ความพยายามในการลดความตึงเครียดประสบความสำเร็จนะคะทั้งสหรัฐและอิหร่านนั้นต้องการที่จะกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ประนีประนอ
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่นะแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญอยู่ที่อิหร่านเนี่ยจะอนุญาตให้เรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยข้อจำกัดที่น้อยลง
1: ะ
0: นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ยืนยันว่าอิหร่านแล้วก็โอมานเนี่ยเขาได้จัดการเรียกว่าเจรจาทางเทคนิคหลายครั้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าผู้แทนของโอมานจะเดินทางออกจากกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะแต่ว่าจากการเจรจาก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วก็กำลังดำเนินต่อไปอิหร่านนั้นเราก็ทราบกันอยู่นะว่าปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งต่อเนื่องในช่วงความขัดแย้งที่มีความยืดเยื
1: ้อ
0: แล้วก็จนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงกันชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าการต่อสู้ปรากฏว่ามันปะทุขึ้นอีกครั้งนึงหลังที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าแล่นออกนอกเส้นทางที่กำหนดก็เลยเป็นเหตุให้สหรัฐนั่นแหละเขาไม่พอใจก็เลยได้มาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายังยืนยันในอิหร่านยังยืนยันสิทธิ์ในฮอร์มุซแล้วก็ยังโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศอาหรับจนเสียหายไปอย่างมากมายเหมือนกันนะคะ
1: ก็คือประเทศพันธมิตรของสหรัฐแต่รอบนี้อิสราเอลไม่ร่วมในการไปโจมตีแต่พอสหรัฐหยุดอิสราเอลก็โจมตีคือเหมือนแบบว่า
0: เนี่ย
1: มือซ้ายมือขวาน
0: ั่นน่ะส
1: ิก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าสงครามมันยุติลงตอนไหนเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะคะแต่การหยุดยิงในเรื่องของสงครามแต่ว่าก็มีการมาทำสงครามทางด้าน
0: เศรษฐกิจ
1: ก็คือการตั้งภาษีรอบใหม่นี่แหละภาษี
0: อันนี้ก็เดือดร้อนกันทั้งโลกเหมือนกัน
1: ก็60ประเทศคู่ค้านะคะที่ถูกขึ้นภาษีส่วนไทยอยู่ในอัตรา 10-12.5% นะคะก็เรียกว่าผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกานี่ก็มีการออกแถลงการประกาศเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศคู่ค้านะคะฐานไม่บังคับใช้มาตรการห้ามนำสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพก็มีการอาศัยอำนาจตามมาตราอะไรก็ว่ากันไปของเขานี่แหละนะคะในจำนวนนี้ประกอบด้วยประเทศที่จะถูกเรียกเก็บภาษี 10% เนื่องจากก็คือมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับอยู่แล้วแล้วก็สองเนี่ยให้คำมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือมีมาตรการบางส่วนที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าประเภทนี้ได้ในระดับหนึ่งก็ได้แก่อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอสกวาดอร์เอลซัวดอร์นะคะกัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตินเนแดดและโตปิโก้นะคะสหราชอาณาจักรและอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถูกเก็บภาษี 10% หรือ 12.5% ก็คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่จะถูกเก็บภาษี 12.5 ก็คือประเทศที่เหลือก็คือมีไทยอยู่ในกลุ่มนี้โดยเป็น1ใน54ประเทศที่สหรัฐประเมินว่าล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพื่อนพันที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็มีจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็เวียดนามนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนะคะโดยมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากศาลสูงของสหรัฐวินิจฉัยว่าภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากต่างประเทศเนี่ยต่างๆทั่วโลกเนี่ยอาศัยอำนาจฉุกเฉินนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงต้องหาช่องทางกฎหมายอื่นมาผลักดันนโยบายภาษีนะคะโดยเวลาในการประกาศใช้มาตรการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเลี่ยงความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นหากนำภาษีใหม่ไปทับซ้อนกับภาษี 10% ที่บังคับใช้อยู่เดิมพร้อมกับระบุว่าภาคธุรกิจจะต้องมีความต่อเนื่องและความแน่นอนในนโยบายภาษีศุลกากรนะคะโดยสินค้าจาก60ประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง 99.4% เลยของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐขณะที่สินค้านำเข้าหลายประเทศได้รับการยกเว้นก็มีเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงสินค้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศนะคะก็โดยของชาวอเมริกาส่วนใหญ่ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นในทันทีเนื่องจากอัตราภาษีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยัง ใกล้เคียงกับที่ผู้นำเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็แต่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า
0: อ
1: ันนี้ก็เห็นเพื่อนพรรคพวกที่เขาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกโอ้โหตอนที่มันมีข่าวเนาะเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าของไทยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้หนึ่งแหละอะไรอะกระทงกะทิอะไรพวกเนี้ยที่เป็นสินค้านำเข้าแล้วโอ้ราคาแพงมากนะคะ
0: ตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นหน่อยหรือเปล่าคือจริง
1: ๆน่าจะปรับตัวกันได้บ้าง
0: คือแล้วหลายประเทศอ่ะคือมันขึ้นไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: ไม่ค่อยจะสนใจประเทศอื่นนะสนใจแต่กัมพูชาเนี่ยว่าขึ้นเท่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเท่าเราหรือเปล่าม
0: ัน
1: เอ๊ะมันประเทศเขาเรียกว่าอะไร
0: ของเรา 12.5 ใช่ไหม
1: ใช่ของกัมพูชาน่าจะอยู่ที่ 10%
0: 10ใช่ไหมเออเนี่ย
1: ห่างกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก
0: โอ้ยต้องก็2เนี่ย
1: เอ๊ะเขาก็อวยสหรัฐขนาดนั้นก็ให้เขาลดหย่อนน้อยกว่าหน่อย
0: ชอบอวยว่างั้น
1: ธรรมดา
0: แต่ว่าอีกประเทศหนึ่งที่โอ้โหอันนี้คือสูงลิฟต์เลย 50% เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แคนาดา
1: โ
0: อ้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยประกาศจะตอบโต้มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐเลยทีเดียวที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากแคนาดาไว้สูงถึง 50%
1: ค่ะ
0: โดยนายกของแคนาดาเนี่ยมองว่ามาตรการของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแล้วก็จะดำเนินการทันทีถ้าเกิดว่าการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีปราศจากความคืบหน้าโดยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแคนาดาเนี่ยอยู่ในกลุ่มข้อตกลงการค้าUSMCA เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าจะบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบของการพิจารณารายปีแล้วก็มีการมองกันว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามจะบีบให้แคนาดานั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามเม็กซิโก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือจะเป็นเจ้าโลกอ่ะ
1: เขาอยากเป็นผู้นำในทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
0: ของไทยเราก็มีการแสดงความเห็นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เห็นทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะที่ไทยเรานั้นได้ประกาศทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้านำเข้าของไทยเนี่ย 12.5 เนี่ยขณะที่มาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียถูกเก็บในอัตรา 10% นะซึ่งเกิดจากการเจรจาที่ล่าช้าไปหรือเปล่าเนี่ยนะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจาในกรอบต่างๆเพื่อที่จะลดภาระเรื่องนี
1: ้
0: ซึ่งตนเองเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะกับการที่จะไปเจรจารายละเอียดในทุกเรื่องแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเร่งเครื่องในเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็ทราบดีค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA ไทย EU นะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับนโยบาย สหรัฐในปัจจุบันเนี่ยคาดการได้ยากมากนะว่าจะใช้กฎหมายไหนหรือใช้เมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่นี่คือคาดเดายากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเร่งหาทางในการเจรจาแต่ว่าต้องไม่ลืมค่ะว่าเมื่อเราไปเจรจาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกร้องอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดี เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราเสียในคราวเดียวกันแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยนั้นจับมือกับประเทศที่มีกำลัง นะคะแล้วก็อยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงมหาอำนาจด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณวิสิทธิ์เหมือนกันว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รมหไทยก็เดินทางไปเยือนจีนมานะแล้วก็มันก็เห็นบอกว่าประสบความสำเร็จดูแต่ว่าดูแล้วมันจะมีผลกระทบในเรื่องนี้ไหมก็นักข่าวก็ถามคุณอภิสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คงไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาต้องการแสวงหากฎหมายที่ให้อำนาจกับเขาในการขึ้นภาษีเพราะว่าถ้าเกิดแนวคิดเดิมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถูกปฏิเสธโดยสารเนี่ยคือเดิมเนี่ยถูกปฏิเสธโดยสารเพราะนั้นเขาเลยต้องไล่หากฎหมายอย่างอื่นที่จะมีข้ออ้างต่างๆในการที่จะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้น เราอย่าไปมองว่ามันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของจีนคือนักข่าวก็ถามนักข่าวเหมือนกับว่าเอ๊ะการที่นายกไปจีนเนี่ยมันน่าจะมีผลดีกับไทยบ้างนะอะไรประมาณอย่างนี้แต่นี่บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของสอบท้องถิ่นนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยรองเซมเบ้นะคะคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบวันนี้มีการสอบสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารทั่วประเทศท่ามกลางมาตรการที่คุมเข้มนะคะป้องกันการทุจริตหลังจากมีข้อครหาทุจริตการสอบท้องถิ่นในครั้งก่อนรอบนี้ก็เป็นทำหน้าที่คุมสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะที่ปทุมธานีก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสังเกตการการสอบสรรหาข้าราชการที่เกิดขึ้นนะคะโดยการสอบครั้งนี้ก็มีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 37,359 คนเพื่อแข่งขันกันเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1,000 ขออภัยค่ะ 17,543 ตำแหน่งก็เรียกว่าโอ้ครึ่งต่อครึ่งจากละวีแข่งขันกันหนักมากเช่นเดียวกันโดยงานนี้นะคุณนิรัตน์ก็ได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการจัดการสอบโดยระบุว่าทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหน่วยงานกลางและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดสอบต่างก็ยึดมั่นในการทำงานอย่างตรงไปตรงมาขอเตือนผู้ที่เข้าสอบทุกคนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบว่ามีการทุจริตและถูกจับได้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรับโทษหนักถึงขั้นให้ออกจากราชการถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะไม่มีปัจจัยภายในหรือกลุ่มอำนาจใดๆมาแทรกแซงกระบวนการตรวจข้อสอบนะคะโอ้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นดราม่าที่คุณนิรัตน์ไปบอกว่าถ้าใครรับเงินมาเนี่ยให้รีบคืนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นคดีความ อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาเหมือนกัน
0: นะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็จะเอาอีกแล้วนะคะคือจะยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนของรัฐกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกันยายนนี้เนี่ยเริ่มที่จะยุบธนาคารที่ดินแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบมันซ้ำซ้อนอ่ะนะ
1: ค
0: ือคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าประเมินแล้วหน่วยงานที่ยุบอันดับต้นๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี่ก็คือเรื่องสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะเพราะว่ามีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเอาไปรวมกับหน่วยงานก็คือเอาไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะตอนนี้ก็มีการควบคุมอะไรจัดการอะไรไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะ
1: อ่
0: ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาทวิชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร City Bank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร City Bank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าซิตี้แบงก์พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราชญ์โสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์ anti fake news คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่า ปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชานันท์เทพลักษณ์สวท.นราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัคารามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตช์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้า

0: ความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีค่ะนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะแต่ช่วงนี้ฝากกันหน่อยเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะเราจะได้ไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กันค่ะ
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: อยากถึงที่หมายเร็วไว
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ลดการสร้างมลพิษ
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่ได้คุยเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกค่ะและตอนนี้คุณบวรเวชพร้อมแล้วนะคะคุณบวรเวชคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยต้องขอถามเกี่ยวกับความคืบหน้าก่อนดีกว่านะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: คือในขั้นตอนของยูเนสโกเขาที่เขากำหนดเอาไว้นะครับคือเชียงใหม่เนี่ยเราเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นของบัญชีมรดกโลกตั้งแต่ปี2558
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดทำเอกสารเป็นเรื่อยๆเป็นลำดับมาจนกระทั่งในปี2568เนี่ยเราก็มีการจัดทำเอกสารแล้วเสร็จแล้วก็นำ

0: งให้ทางศูนย์มรดกโลกเข้าตรวจเบื้องต้นนะครับจนเข้าตรวจเบื้องต้นว่าเอกสารเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสเป็นคนตรวจเป็นลำดับที่2นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางอีโคโมสเขาได้มีการนัดนะฮะที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะมาตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลกซ
1: ึ่
0: งเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยช่วงระหว่างวันที่3ถึง8นะครับ3ถึง8สิงหาคมนี้ครับ
1: สิงหาคมเขาจะพิจารณาดูจากอะไรยังไงบ้างคะที่ตัวแทนเขาจะลงมาพื้นที่ค่ะในสิงหาคมนี้ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของคนที่จะลงมาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจอยู่3ประเด็นหลักนะครับ3ประเด็นหลักของเขาคือ 1. ความครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ 2. ความเป็นของแท้และดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ 3. การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นหน้าที่ของคนที่จะลงมาตรวจนะฮะเขาจะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปในเอกสารว่าของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นอ่ะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะลงมาตรวจเขาจะลงมาเก็บข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปประชุมร่วมกับผู้ที่อ่านแต่เอกสารแต่ไม่ได้ลงมาดูในพื้นที่จริงก็จะมีประมาณ10กว่าท่านนะที่เขาจะอ่านแต่เอกสารอย่างเดียวที่เราส่งไปเขาก็จะมาฟังจากคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่จริงว่ามาดูแล้ววัดวารามของเราคูเมืองกำแพงเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความสวยงามมีความสำคัญเหมือนอย่างที่เราได้นำเสนอไปไหมนะเขตคอโซนบัฟเฟอร์โซนเรียบร้อยไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่ครับ
1: ค่ะทีนี้ล่าสุดนี้อาจารย์และทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างพอเราได้ลงไปตรวจแล้วเนี่ยค่ะตอนนี
0: ้คือของเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเข้าบัญชีมรดกโลกเนี่ยเรานำเสนออยู่8ส่วนด้วยกันนะฮะ
1: ส่
0: วนแรกก็คือพื้นที่ของคูเมืองกำแพงเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะที่มีความกว้างกับความยาวเนี่ยใกล้ๆกันคือประมาณ 1,600 เมตรนะอันนี้เรานำเสนอทั้ง4ด้านขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ภายในเมืองเราจะนำเสนอวัดที่สำคัญสำคัญ3วัดได้แก่วัดเชียงมั่น
1: ค่ะ
0: นะวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์นะครับอันนี้อยู่ภายในเมืองแล้วก็จะนอกเมืองด้านที่ตอนตกจะมีวัดสวนดอกนะครับแล้วก็ถัดไปนะเราถือเป็นว่าเป็นวัดอยู่ในเขตอรัญญิกคือวัดอุโมงค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่บนดอยสุเทพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่วัดเจ็ดยอดนะเพราะนั้นจะรวมทั้งหมดเนี่ยก็8ส่วนด้วยกันที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกครับ
1: 8ส่วนแล้วจุดไหนที่พอเราได้ไปดูแล้วอาจารย์ที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ทันบ้างอะคะอาจารย์คะ
0: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยท่านก็จะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเพราะว่าอันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดนึงว่าเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอในลักษณะที่ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: คือยังมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่จริงประกอบธุรกิจอยู่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆของเรานะครับซึ่งถึงเวลาแล้วก็คนก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: แต่ของเชียงใหม่นั้นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มีการพูดคุยกับทางประชาคมชาวเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับรวมทั้งวัดด้วยนะฮะว่าท่านต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการดูแลวัดวารามของท่านนะครับให้มีความเรียบร้อยให้มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมมีความครบถ้วนสมบูรณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดก็ควรจะต้องเอาออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะอย่างพวกเสาไฟฟ้าอะไรเสาโทรคมนาคมนะที่มาพาดผ่านในพื้นที่โบราณสถานก็ย้ายออกไปนะหลังคาในส่วนที่เอามาต่อเติมเพื่อเป็นที่พักท่านก็ย้ายออกไปกุฏิสงฆ์ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท่านก็ย้ายออกไปให้ต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะชาวบ้านก็คือให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราลงพื้นที่ไปเป็นสภา
0: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่เขาจะมีสภาเมืองเชียงใหม่ที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางชุมชน
1: ค
0: นเชียงใหม่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเอกชนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการไม่ได้หมายถึงบริษัทนะเป็นประชาชนทั่วไปที่เขามารวมตัวกันนะที่จะติดตามนะคอยดูเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการพ่นสเปรย์สีตามผนังหรือตามประตูที่เป็นเหล็กม้วนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ตามไปเก็บ ไปล้างนะฮะไปเช็ดให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะคอยโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับก็จะมีประเด็นนิดๆหน่อยๆภายในเมืองนะเกี่ยวกับป้ายโฆษณานะครับที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขอันนี้เราก็ได้บอกทางเทศบาลอะไรต่างๆไปแล้วช่วยกันดูแลเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่ของอีโคโมสเขาจะลงมาตรวจในพื้นที่จริงครับ
1: ทีนี้ทำลายล่ะคะอาจารย์ภายหลังจากที่ตัวแทนของยูเนสโกเนี่ยลงพื้นที่แล้วเนี่ยกระบวนการพิจารณาหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอเขาลงเสร็จเนี่ย
0: คือคนที่ลงมาตรวจเนี่ยนะฮะเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยวันที่3เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดียวเลยนะฮะเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่วันที่4 5 6 7แล้ววันที่8เขาก็เดินทางกลับของเขาเลยคนมาตรวจนี่เป็นสถาปนิกนะครับมาจากบังคลาเทศน
1: ะ
0: ที่ทางอีโคโมสเขาเลือกมาให้มาตรวจของเรานะฮะซึ่งคนนี้พอเขาตรวจอะไรต่างเสร็จพูดคุยอะไรต่างๆกับทางฝ่ายเราเสร็จเรียบร้อยเขาจะต้องกลับไปทำรายงาน
1: ค
0: ่ะว่าการที่เขาลงมาตรวจนั้นนะฮะใน3ประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและมีการบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้เขาจะไปประชุมกันเองนะไปประชุมกันเองนี่หมายความว่าทางอีโคโมสเนี่ยเขาจะมีกรรมการท่านอื่นอีกประมาณเท่าที่ผมทราบนี่ก็ประมาณอีก15ท่าน
1: ค่ะ
0: ที่เขาจะต้องมาประชุมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดประชุมร่วมกันกับเราประมาณเดือนตุลาคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือเมื่อเข้าไปประชุมกันแล้วเขายังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนบ้างเนี่ยในเดือนตุลาคมเขาจะแจ้งเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3นะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ต้องตอบด้วยวาจาแล้วก็ต้องทำเป็นรายงานเพิ่มเติมไปให้เขา
1: ค่ะ
0: นะเป็นรอบที่2นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราให้แล้วก็ทำเป็นรายงานไปเนี่ยไปประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วประมาณเดือนธันวาคมเขาก็จะถามกลับมาที่เราอีกรอบนึงเป็นรอบที่2นะแต่ถ้านับครั้งแรกด้วยก็จะเป็นรอบที่3ที่เขาจะถามเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องตอบกลับไปที่เขาภายในเดือนมกราคมของปี2570หลังจากนั้นก็จะถือว่าสิ้นสุดในการตรวจและการประเมินแล้วหลังจากนี้แล้วเขาจะไปประชุมกันเองแล้วเขาจะไม่มาติดต่อไม่มาถามอะไรเราแล้วเขาถือว่าเขามาดูแล้วเขาถามคุยกับเราแล้ว2รอบ3รอบแล้วนะข้อมูลเขาที่เขาคิดว่าเชียงใหม่ควรจะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่เขาคิดว่าเขาน่าจะพอแล้วเขาจะไปประชุมของเขาเองนะครับแล้วเขาจะแจ้งกลับมาให้เราทราบผลการพิจารณาของเขาเนี่ยประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อกรกฎาของปี70
1: อ๋อค่ะ
0: 2570ว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ซึ่งเขาจะตอบแจ้งเรามาก่อนนะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาเขาจะเอาเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกให้การเห็นชอบมีมติเห็นชอบนะณตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี70นะฮะกรกฎาคมปี70เราก็จะทราบว่าเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ครับ
1: ก็ประมาณ1ปีใช่มั้ยคะอาจารย์ถ้าเชียงใหม่
0: ประมาณปีนึงฮะประมาณปีนึง
1: อ
0: ันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาเลยฮ
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาทุกประเทศจะเหมือนกันหมดเขาจะมีช่วงเวลาที่เขามาตรวจเนี่ยเขาจะแจ้งเรามาเลยว่าเขาจะตรวจแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ประมาณ35ประเทศที่เสนอไปเนี่ยเขาจะมีเวลาตรวจให้เนี่ยในประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในทุกปีเนี่ยก็จะมีเวลาตรวจประมาณ4เดือนซึ่งก็จะมีคนตรวจนี่หลายคนก็จะกระจายกันไปทั่วโลกนะฮะแล้วแต่ว่าประเทศไหนส่งแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมให้เขาตรวจซึ่งปีนึงเนี่ยทางอีโคโมสเขาจะมีประมาณ35แหล่งฮะคืออีโคโมสเนี่ยเขาตรวจได้ประมาณปีละ35แหล่งเท่านั้น
1: ค
0: ่ะคือมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีกำลังเพราะว่าเขาจะต้องทำรายงานก็ต้องมีการประสานติดต่อขอข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นฝ่ายเลขาเขาทำงานไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะลิมิตเอาไว้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิก195ประเทศนะครับใครส่งมาก่อนเขาก็จะถือว่าเขาจะตรวจของคนนั้นก่อนตัวรายงานนะฮะตัวดูซิเย่เนี่ยใครส่งถึงเขาก่อนนะครับเขาตรวจแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้ว่าอันนี้เป็นหมายเลข1 2 3 4 5
1: ค
0: ือในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเขาจะระบุไว้เลยว่าใครที่ต้องการให้เขาตรวจนะครับแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า nomination dossier เนี่ยถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่31มกราคมของทุกปี
1: เ
0: พราะนั้นถ้าใครส่งเกิน31มกราคมเนี่ยเขาก็จะไม่รับตรวจหลังจากนั้นแล้วเขาถึงจะแจ้งเรามาว่าเขารับเอกสารของเราแล้วเอกสารของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าประเทศไหนส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะให้กลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
1: ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าก็ต้องไปรออีกปีนึงอะฮะ
1: โอ้เสียเวลาเลย
0: ก็ต้องเสียเวลาไปอีกปีนึงเพราะนั้นของเขาเองเนี่ยเขาจะฟิกไว้ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างสตริกหน่อยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วถ้าคุณไม่ส่งถือว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะส่งอะไรเงี้ยนะครับเขาจะสตริกเรื่องนี้มาส่งก่อนแล้วก็ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งแล้วมันผิดถูกเขาก็ให้แก
1: ้
0: ถ้าส่งมาแล้วมันไม่เป็นไปคือการเขียนใน nomination dossier เนี่ยเราต้องเขียนตามแนวทางการปฏิบัติของเขาเขาจะมี operational guideline นะฮะว่าคุณจะต้องเขียนยังไงบ้างนะฮะมีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันเพราะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าเราจะต้องเขียนอะไรอธิบายเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดหน้ามาด้วยนะครับว่าบทที่2ให้เขียนได้ไม่เกิน45หน้าหรือ75หน้าอะไรต่างๆเหล่านี้จะกำหนดหน้ามาเลยเพราะนั้นอันนี้เขาจะดูเป็นฟอร์แมตนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามฟอร์แมตเขาเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปแก้ไขซึ่งนี้เราก็เคยโดนให้เขามาแก้ไขเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: เขาจะให้เรามีเวลาในการส่งให้เขาตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายในเดือนกันยายนของทุกปีถ้าใครไม่ส่งภายในกันยายนของทุกปีเนี่ยไปส่งเอามกราคมของปีถัดไปเลยเนี่ยถ้าผิดคุณก็ต้องรออีกปีหนึ่งถ้าใครไม่ทำตามเวลานี้เขาก็จะไม่มีการผ่อนผันนะฮะจะไปขอที่หลังอะไรต่างๆหลังเนี่ยเขาก็ไม่
1: จะบอกว่าขอหน่อยเหยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือตรงเป๊ะเลยแบบไทยๆไม่ได้นะอาจารย
0: ์ถึงเวลาไม่ส่งตามนี้ก็ถือว่าคุณก็รอปีหน้าก็แล้วกันอะไรเงี้ยอ
1: าจารย์มองว่าเรามีลุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย
0: ์ผมก็ให้เครดิตในส่วนของทางคณะทำงานที่ช่วยกันไว้เนี่ยประมาณ 80% ขึ้นนะฮะในส่วนเนี้ยที
1: ่
0: เราค
1: ิ
0: ดว่าของเราน่าจะผ่านเพราะว่าเท่าที่เราดูอย่างล่าสุดที่ดูของวัดต่างๆเมื่อวันที่13-14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไปลงพื้นที่กับทางคณะทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ผู้แทนของส่วนต่างๆลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ 90% นะที่เรียบร้อยมันก็จะมีอยู่บ้างนะจะบอกว่า 100% เลยนี่คงไม่ใช่ก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ยังมีป้ายโฆษณาที่ดูเกกะบ้างนะครับยังมีร้านค้าตรงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขายมานานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้มันกีดขวางทางขึ้นนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็มีหรือแม้แต่ข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเองก็มีบางส่วนที่คือเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นวัดที่ประชาชนนิยมนะนักท่องเที่ยวไปใครไปก็ต้องขึ้นไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะที่จะค่อนข้างจะให้บริการแล้วมันก็เลยบางส่วนเท่านั้นที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ดูรกรุงรังอะไรต่างๆเหล่านั้นไปบ้างนะก็จะมีประมาณอย่างนี้ฮะที่เราคิดว่าถ้าใกล้เวลาตรวจแล้วก็น่าที่จะมีการปรับปรุงให้มันเรียบร้อยได้ครับตั้งแต่ประมาณปี2567เนี่ยเราได้มีการคุยกับวัดและให้เซ็น MOU ร่วมกันไว้นะครับว่าถ้าท่านอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกนั้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะฮะทั้งในการอนุรักษ์และพัฒนาอันนี้เราได้มีการอธิบายแล้วนะฮะกับทางวัดรวมทั้งประชาคมของเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจะต้องแบบให้ความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคนทำไปเนี่ยก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือกันเลยเข้ามาตรวจดูเขาเห็นแล้วมันรกรุงรังมันสกปรกมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นในการที่เรานำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็ด้อยลงไปในส่วนนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเชียงใหม่เนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกอันนี้จะกลายเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยอันนี้ความท้าทายหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
0: คืออันนี้เราก็ได้ชี้แจงกับทางส่วนท้องถิ่นนะครับว่าคือเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วบางท่านก็พูดว่าโอ้ยยังไงคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือไม่เป็นมรดกโลกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดหนึ่งว่าการที่ยูเนสโกเขามีการกำหนดจะเรียกว่าเป็นรางวัลกันละกันนะการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางน้ำว่าทำให้เป็นมรดกโลกเนี่ยหมุดหมายของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ
1: ์
0: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆว่าเขาอยากจะให้คนในพื้นที่นั่นแหละช่วยกันอนุรักษ์ ตามแนวทางของคนในพื้นที่ที่อยู่ในระดับของสากลได้นะเขาไม่ได้จะมาออกกฎระเบียบอะไรห้ามให้เราทำนู่นทำนี่อะไรต่างไม่มีเลยนะมีแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ของเราเองเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ของเราเนี่ยมันคือการเห็นคุณค่านะเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนนะว่าวัดต่างๆที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นหมู่โลกทั้ง7วัดเนี่ยน
1: ะ
0: มีคุณค่าของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่มันจะส่งเสริมได้เนี่ยก็คือเขาจะเห็นความสำคัญอย่างถ้าเราให้ไปดูวัดเชียงมั่นเนี่ยที่เรานำเสนอเป็นวัดแรกเนี่ยเราบอกว่าวัดเชียงมั่นเนี่ยโดยประวัติเนี่ยเป็นวัดที่พญามังรายสร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมกับการสถาปนาเมืองเชียงใหม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอคนไปดูที่วัดเชียงมั่นก็จะนี่คือวัดแรกของเชียงใหม่นะที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1839แล้วยังอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย700กว่าปีนะครับวัดเจดีย์หลวงคือแบบอย่างของเจดีย์แบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาวัดพระสิงห์คือพัฒนาการของศิลปะที่มีมาตั้งแต่ศิลปกรรมสมัยล้านนาแล้วได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังคงปรากฏนะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบศิลปกรรมให้เห็นอยู่วัดอุโมงค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีการขุดอุโมงค์เข้าไปในดินเพื่อให้พระนะท่านตั้งวิปัสสนาธุระในส่วนนั้นซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ที่เก่าแก่อีกหลังหนึ่งของเชียงใหม่นะครับส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือว่าเป็นหมุดหมายนะเป็นพระธาตุประจำเมืองสร้างปฏิของคนสมัยโบราณที่เขาจะต้องมีพระธาตุประจำเมืองน
1: ะ
0: ส่วนวัดเจ็ดยอดก็คือวัดที่พระเจ้าติโลกราชสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พุทธศาสนาครบ 2,000 ปีโดยให้ไปจำลองนะครับรูปแบบของวิหารที่พุทธคยาที่อินเดียมาสร้างเพราะนั้นจะเป็นวิหารหลังเดียวในประเทศไทยที่มีรูปแบบเหมือนกับที่พุทธคยาที่อินเดียในส่วนนั้นแล้วก็ยังมีสัตตมหาสถานอีก7แห่งที่อยู่รายล้อมรอบนั้นที่ยังคงสภาพให้เห็นสมบูรณ์อยู่เพราะนั้นทั้ง7แหล่งเนี่ยโบราณสถานทั้ง7แหล่งเนี่ยจะมีความสำคัญของตัวเองเพราะนั้นถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วเห็นคุณค่าได้มีความรู้ในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นมาด้วยเนี่ยนะมันจะยิ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากขึ้นครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ยังไงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนะคะนายกสมาคมอีโคโมสไทยค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเมืองมรดกโลกที่แท้จริงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้วัดกันที่ความโบราณนะแต่ว่าร้อยเรียงขึ้นจากความใส่ใจของคนในชุมชนค่ะที่พร้อมจะส่งต่อคุณค่านี้ให้อยู่คู่วิถีชีวิตเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายในรายการกันหน่อยค่ะก่อนจะหมดเวลารายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัลนะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาค่ะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟังเพลงพระราชินิพนธ์เลยรู้สึกประทับใจมากแล้ววันนี้คือตั้งใจมาให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยจริงๆแล้วว่าเนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราใช่ไหมวันที่28กรกฎาคมก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานสืบสานประเพณีรัตนโกสินทร์ คนเยอะดีค่ะสองฝั่งเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันอังคารน้อยจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านอยู่บ้านบุรีก็มาชมได้ค่ะได้ตลอดมาได้ทุกคนนะคะก็ดีอะค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนอากาศก็ดีมีสวนของกินดีอร่อยไม่แพงเติร์ดได้ดูเด็กๆก็มาเล่นกิจกรรมอะไรก็สนุกดี
2: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
4: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ Projection Mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์วีระไสยสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัทธิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
6: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
7: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
6: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
8: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษหลายอย่างเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุก
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
9: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
10: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
11: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและประชาชาวการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสบรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนาม ที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นาทีสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษ SC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทยยู23จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู20อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแคลนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับ1ของรายการเทรฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0ต่อ2เซต3ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงเขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันต์ฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4ต่อ0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3ต่อ4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1ต่อ4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนดรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่7ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัล และมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโล
18: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
19: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
19: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
0: ์คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแบบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่$100ต่อแบเรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าเออเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะเอ๊ะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณฤทธิชัย
1: ใช่
2: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่$100เองอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืน

0: โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงเออตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยเออมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าเอ๊ะอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณพิชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซง แล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากก็จีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
0: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
0: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
0: โอ้โหเงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
0: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: แค่นั้นเองเหร
0: อการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
0: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าเออฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกพร้อมก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช
0: ่งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
0: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
0: เออรีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้

0: ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่ไหมลดท่านนั้นค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดลดค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
0: เออ
1: จะมีความสุขนะ
0: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
0: มีดีกับดีใช่ไหมแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
0: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3%แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้แล้วต้องกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาตาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นประมาณกะลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
0: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
0: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลื้อต้องดูแลตัวเองว่ะอ้วกขอให้ลื้อนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
0: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไ
1: ม
0: ดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะค
1: ุ
0: ณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณวิชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
0: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
0: ฮะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุย ทางยูเครนก็คุยทางอะไรก็ไม่เห็นอยู่นี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
0: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
0: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดูสองอันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
0: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮทรัมป์เฮทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮยุน
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
0: อะไรของแกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือ กับสีเช่นเมื่อก่อนที่นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
0: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอัวเนี่ยนะสองคนนี่มาเอ้ยหรือมาทำกับอัวแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอัวก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์ว่าก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Venture แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณฤทธิ์ชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง partnership
0: แล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
0: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
1: ม
0: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุข2อาทิตย์มันก็มากำลังถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครางแคลงกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
0: คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมก็ที่คุณวิกรมบอกเขาว่ารวยขนาดไหนตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
0: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเนี่ยทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะ ดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วๆไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันอย่างนี้ได้ไหม
0: จอยห้าสิบห้าสิบไงจอยห้าสิบเมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุนห้าสิบห้าสิบริชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเริ่มเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่ากันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
1: อยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะเราก็80แล้วนะนี่
0: กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกว่า2ขวบนะคุณวิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
0: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
0: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
0: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องมากฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยจะมีโอกาสที่ฉีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป
1: ์เขาจับมือกันแล้วนะความจริงแล้วก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
0: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
0: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออกเราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในที่สุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้าง เพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยให้โลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดเนี่ยเราไม่ยังไม่เกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไปต้อง
0: ใช่ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะกฤษชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมเราไม่ต้องการ
0: อย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี
1: ้
0: เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
0: ้ใช
1: ่
0: นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ได้เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมโกบัชชอปก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
0: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได
0: ้
1: ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอยุนครับแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สมกับที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับเน่เน่น้องแพรวเนี่ยนะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือนั่นดนตรีที่ชกาชกันครับสมาชิกของวงโอโซนด้วยที่ระเบิดความมันในบทเพลงร็อกสุดเล่าใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ลังไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องๆที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหงื่อโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชกาชกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเนเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงร็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะ Why Makita Why Makita Gentry Weave นะครับในประเด็นด้านของจอร์จแฮร์ริสันเดอะบิทเทิลทักทายคุณแล้วก็เดินตามมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทางFacebook ของทนดนตรีที่กำลังจะได้มีการลุ้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านตรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตตองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับถนนดนตรีแล้วก็รายการแม่หวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเนเน่เดอะรอยัลนี้มาในเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอน่าต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินเขาคุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธมณีมอมิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญเหนือแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสต์เทปของวงบรรพชนที่ตุ้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกด้านล่างปรากฏว่าคลิปนั้นทุนเมย์เขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมานำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านๆมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้และก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือชะกาดแล้วก็ที่มาทนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศตรงนั้นในเนื้อหานะก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปก็ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายทนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี้น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับต่อปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยระบายลงมาไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25แสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิงห์9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาริโอน่าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบุรีฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงใกล้นะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวาลนะครับคุณโมดล่ะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุษย์เพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทาง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่พอดีส่งไลน์กันมา มันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิ๊งปังปิ๊งปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่ขอมานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันและฝากใจไปบ้านครับ

อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือการจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม4:42 นะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816-346-452 0816-346-452ฝากใจไปบ้านของพจนาธพจนาพิทาของสาวสุรที่สาวสุราษฎร์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอสาวสุราษฎร์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาธไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปี3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนาธกับทางพิสันมโนธมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าเออแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาออกอากาศก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอสุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์ผมพิจิตรรุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงแล้วก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วมงานชาปนกิจวิตุมบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

ตอนนี้ขึ้นไปบนดอยต่างๆรถติดกันขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันแน่นขนาดไปทุกที่นะฮะจะอํารถติดเป็น10กิโลก็แน่นอนครับวันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โหยาวไปเป็น8-9 วันเลยนะครับก็ขอมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคืนความถี่ที่รับสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของโทนดนตรีที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2มีเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระเนจรนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: ใคร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
7: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนถังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด าดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ Upskill Reskill และ New Skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหินสามวานจังหวัดบึงกาฬ
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

งานที่นำเพลงของณหมู่พงษ์เทพกรุณชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาลีหัวหน้าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาลีหัวหน้ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมมีรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาเป็นครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นให้เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรดิตรุ่น89มเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนประถม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคน่าและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทาง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่เขาประมูลเสื้อ650,000เนี่ยโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่เป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดโทษมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะเสื้อยืดตัวแรกที่มีลายเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตรงปีแรกมีลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีทฟุตบาทจะวาดภาพของมาหรือว่าหน้ามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับให้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่จะมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญได้หล่อเลี้ยงชีวิตในบ้านปลายกันไปนะฮะไม่รู้เขาจะมายุติเรื่องของการจำนะจ่ายไม่บำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรมประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้ในงบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวสีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆแต่ถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างาน walk in กันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มา ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับขวัญสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับในตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับขวัญสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจดไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์ในการที่จะต้องเตรียมที่จะหาดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจุนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะประทังชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั้นคืนเนาะเขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2กับทนดนตรีเนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์แล้วมาในอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายของทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญทางดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัด438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังไม่ได้เลยครับผมก็ส่งแต่บันเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจ็อกวันสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอ๊ดนะครับลินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปหรือจะเก็บออกไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปรับปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบแล้วก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันวงสวัสดีออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจกับคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้แล้วก็กรึบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ความจนเหล่าเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์เบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดีกองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริมภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกรินก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงลำวงลูกหนี้เพลงกริบแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริบนี่ของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกหนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนธิดาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาให้ทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันเนี่ย5 6 7เสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณถอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนไปปริ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่พอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำท้า

0: ุณพ่อครับ
1: หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกิดก้าวนำเข้าสู่การแสดงของทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของดิโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลายสิบปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยหรือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสันหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พี่อาสุนทรีเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทาง Google Form นะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับในช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนเป็นเพลงของคนดันเกวียนไม้แบบใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธานเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ลปินที่เมื่อปีที่คือในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมบอกไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงเคลิ้มๆเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมมหาการนะฮะก็ป้อมมหาการป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีรู้สึกจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่ๆเหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีหรอกแต่เป็นดนตร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคอมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตแต่ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเรนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพี่โยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนิมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้นำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขบางทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดทีไรก็หนักใจดูทีไรก็ยุ่งใจเออเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็น2ช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่หนึ่งแล้วช่วงที่สองของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้คิดเพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษามีการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นอ่ะเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาทุกฝั่งความแยบคายของการศึกษาทุกฝั่งมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ต่างๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้ารุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเรียกน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่
วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่เอาไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งเท่านั้นล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินคนนั้นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัมบูฟังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ปะไม่ได้คิดถึงศีลขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในกรณีนั้นฟังพอเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราพอเรามีหิริโอตตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะปิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำไม่ลงเพราะมีหิริโอตตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นท่านฟังชายคนนี้ท่านฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรดื่มฝังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรมันยากขึ้นน่ะเห็นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินให้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในกุตกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีคราจักวิทูปิตาอัฏฐคตานสันติสเวทะคูสัพพทิวิปปมุตโตตถาคตโตอรหติปุระลาสังแปลว่าพระวาสวะและวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวง
ย่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทรีกะภารตวัชพราหมณ์แล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก็คำว่าพระวาสวะคืออาสวะคือภพหมายถึงภาวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัตสตทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตมรรคญาณอันเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองก็จะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจ้าชายคนนี้เขาก็วางผ้าไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นผืนเอาไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลยจนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ 100% พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่ผืนใดก็ผืนหนึ่งแน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปทุกฝั่งหยุดกึกเลยไม่ไปโพธิราชจุกมายก็นิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอนุนท่านพระอนุนก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอนุนก็มองผ้าขาวนั้นด้วยท่านพระอานนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อยเอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันราชกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานฟังมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะ 4-5 ผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเราเก็บว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับปรุณสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรนเรื่องต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตานะตรงฝังมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรตรงฝังเพราะว่าโพธิราชกุมารเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการว่าเออสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาเอาแผ่นผ้าน้อยวางซึ่งพระพุทธเจ้าแหมก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจงามนะไม่ใช่ท่านสอนไปเองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจงาม
ข้อนี้นะท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศทั้ง6หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ก็คือเชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ถวายอามิสทานโพธิราชกุมารเขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แหมทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอด3โลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกฝังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาละสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนท่านฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ดูเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเอ้ยไอ้ที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงหวังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงเขาทำยังไงเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตั้งสิกขาบทไว้ด้วยซ้ำทุกฝั่งว่าไม่เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปู่เนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับ
แผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนนี่ตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายเช่นแก่แล้วเกิน60นี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้นี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารจะไม่ต้องฟังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนนิมนต์พระปฏิบัติเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางเอาไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างนี้นะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะทุกฝั่งเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันทุกฝั่งโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นป่าเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบกายลักษณะการใช้ปัญญาทั้งฟังถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใกล้ควรพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบนี้อย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิด
แต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปทุกฝั่งในจุลการในจุลการเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือนหนึ่งรักษาศีล8ครั้งอาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลการเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลการที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งตำรวจมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาไอ้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยเนี่ยมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นว่าโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝั่งมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปวิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนเขาตามมาได้โจรนี่มันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีดันไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่2ชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้เพราะไอ้โจรนี่มันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเอิญทำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลการเขาวางข้าวของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนเอ้านี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิเอ้าเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลการเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลการจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้มาจับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผู้ฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเซตอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยสวยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลการแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะตำรวงเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไห้เอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้น
มีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างๆก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลยยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบวังเขาพูดถึงนายมหากาลคือชื่อกาล่าเหมือนกันเพราะคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาละเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหาการเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมามาก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพนธนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพะรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำถูกรุมประชาทันที่ร้อยเซตเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝั่งเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริงๆเลยสถานการณ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่าน้ำมีโจรโง่คนหนึ่งขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจ้ากองนี่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรโจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซะไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้สองเคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โอ้โหสองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นหวังเพราะว่านายชุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางไงจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจเนี่ยมันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายจุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลยังได้แต่พ่อของนางอุตราเนี่ยโถลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องเนี่ยถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นก็หยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันมันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ก็จึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปทำงานในขณะที่คนอื่นเขาหยุดกันแรงแค้นมากลำหวังก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจแต่ปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งภรรยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้ยังนับถือพระพุทธเจ้า
มีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ำให้กรองน้ำให้แล้วก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองไถเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โหจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอ้าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนางจุลกาณในมหาการที่บอกก็มีใจศรัทธาเหมือนกันน่ะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีนั่นคือในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนั้นฝังเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในตรงฝั่งจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใคร่ครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าอ๋อเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายชุลการนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีตั้งหวังไม่ว่ากรณีของนายจุลกาณในมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันตรงลึกซึ้งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากให้เขาทำดีตอบกับเราเราจึงทำความดีความอยากเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสี่คุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชีสองใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาอันดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่2ปัญญาที่ต้องเกิด
ต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตัณหาคือความทยานอยากกับฉันทะคือความพอใจปัญญานะต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญา

ความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความเอาจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในกติการาดิมีสุขเวทนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบหยาบหยาบหยาบทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังมันดีทั้งนั้นแหละยังไม่ใช่แก่นั้นท่านผู้ฟังก็ตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมดูอย่างนายธรรมิกะท่านผู้ฟังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่าเนี่ยนายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยด้วยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้ยเราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นวรรคที่2ตอนนั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนฮะพระนี่งงเลยทุกฝั่งโอ้ก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งหยุดพระก็งึดเลยทุกฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่ละรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้วว่างั้นดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเออพ่อเพี้ยนเหรอเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามฝังก็ถือว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยฝังจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสวดไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฟังสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีทุกฟังชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยว่าลูกนี่พ่อนะเจ้าเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศรษฐีเนี่ยโอ้โหเสียใจมากลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเปลี่ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้

0: ธรรมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆเนื่องด้วยว่าทำบุญไว้เยอะอนุเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนำความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ 6-7 ชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งราชรถมารับนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าพึ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีดีดีดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวดาเอาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาละใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตเที่ยวบินตาบาตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนดมฟังหรือบางทีเราเออจะพูดความจริงแต่ความจริงน่ะมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจละแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดดมฟังอย่างกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝั่งไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทวทัตเอาความดีคือข้อทุดงควัตต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะเราอยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างทุกฝั่งบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดนี้จนกระทั่งว่าโอ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดาในบรรดาสาวกที่มีเทพยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิลินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโธ่ไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่ปุ๋ยสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไหมเออดูแล้วไม่มีแฮมีศีลชนิดที่เป็นไปก่อนพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝัง ม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจออกยืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอารัชชีคือไม่ละอายแต่พอมีคนบอกสอนเกิดความละอายขึ้นมาจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุรัชชีขึ้นมาจากพาลคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสักการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตรงฝังแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันแหละเออแล้วศีลนี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายกำลังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่4ที่5ที่6ที่7มาเป็นอีก4คนแล้วเอาเบอร์ที่8ไปอีกจนถึงเบอร์ที่16เป็น16คนตั้งไว้4ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์1ไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่2ที่3ชุดที่2นี่2คนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่3มี4คนไปฆ่าอีก2คนนั้นให้ชุดที่4 8คนไปฆ่าอีก4คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะนี่คือวางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมาอะไรโอ้จะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทศได้ฟังอะไรต่างๆปุ๊บเกิดบรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาล่ะขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกราบมับมับจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งอีสองคนนั้นก็รอว่านายกำลังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนต่างไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเฮ้ยเห็นนายกำลังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟังบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าแล้วจะกลับดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก4คนหนึ่งที่จะมาตามฆ่า2คนนี้ก็รอก็ไม่เห็นมาสักทีจ ที่เดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็นสองคนนั้นไหมเฮ้ตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะตอนนี้ท่านจะมาอะไรมาหาสองคนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก8คนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปถามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชี2บัญชีก็ตามเราต้องแยบกายนะต้องแยบกายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นเอาปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้เออบางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นหรืออย่างปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาเริ่มฟังเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใกล้ครวญโดยแยบกายจะใกล้ครวญโดยแยบกายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใกล้ครวญโดยแยบกายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองทำฝังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับทำฝังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM891กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: Do it now โหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต๊อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
11: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยันแก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค
0: ่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาศรีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลคะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเลือกสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา19:29 นท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 นค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขสมกนะคะรถเมล์ของสขมกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ509ค่ะถ้านั่งขสมกนะคะต้องไปลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเช่นกันค่ะส่วนใครที่จะนำรถไปนะคะมีบริการจุดจอดรถค่ะนำไปจอดได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะประมาณ200คันส่วนวัดเทพธิดาวรวิหารนั้นประมาณ40คันค่ะวัดสักเกตราชวรมหาวิหารประมาณ 80-100 คันได้ค่ะแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนั้นก็จุได้ประมาณ30คันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ที่ลานคนเมืองประมาณ 80-100 คันค่ะด้านขสมกนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจะมีการแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมกก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้28-30กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ bmta.co.th ค่ะหรือว่า LINE @bmta bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์ค่ะ
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีจำบุญตักบาตรทางเรือ
0: ะ
1: นะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครราชจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของคุณไกรสอนวิสิตวงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอา าทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจการระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจกับเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของหน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุค่ะว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุค่ะว่าโกรธมากร้อยละ 20.6 69ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยโกรธมาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุค่ะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ19ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาศรีมาศแล้วกันนะคะตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย
7: กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์

ส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม plus เป็นยังไงพันธบัตรออม plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connect Platform อันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับ
สำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นแหละครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15 สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้ครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษและครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตร
พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อๆไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนานาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์แล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศเองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศจะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านลายบัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวแอมเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสันคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปู่บุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจคุณสมยศล่าสุดเลยคุณโกศลด้วยนะคะแล้วก็ไปทักที่ช่องบ้านดำนะคะต่อของส่วนตัวกบโอภพนะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะน้องอันซ่านะคะกดไลค์กดแชร์มีน้องแอนด้วยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าท่านก็ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอล
1: ไปเตือนภัยกันหน่อยก็บอกว่าระวังความสงสารอาจทำให้คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฉะนั้น อย่าเพิ่งโอนก่อนตรวจสอบให้แน่ใจกลโกงที่พบได้บ่อยคือตอนนี้มิจฉาชีพมักโพสหรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเล็งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไร้กับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2ต่อ3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว